0: ด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเสริมสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมือเปิดทางยุทธศาสตร์ท่าแท้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดา ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วก็คองโกใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็อาจจะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับอ๋อถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
1: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5ล้าน7แสนคนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
6: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นนะตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5ล้าน4แสนสิทธิ์แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วนะตอนนี้ค่ะ
5: ขณะที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซี บีอีเอ็มและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเสียงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์โมซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างสองประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LGAT-ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกผู้ชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักกีฬาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกรายันจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักกีฬาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมรุ่นระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนไปเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวลโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เมตร และเวลา 17:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
13: 1นาทีกับกปท.เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่าน่านซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้าน
20: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง Screen Time ตามช่วงวัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
21: ค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
22: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงเนี้ยพอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
21: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
22: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
21: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
22: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
21: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
22: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทารวงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
21: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
22: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ย เราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยจะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
21: เห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงคะเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
22: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
21: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
22: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
21: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
22: ขอบคุณครับ
21: สวัสดีค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจาก Meta เข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
6: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์มหากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
6: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
4: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสนตุ้มรายงาน

0: แย่แล้ว
1: ผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.redcross.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
3: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรแล้วผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่เพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
3: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
5: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกแล้วก็ภาค1ถึง9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ข้อมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
3: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึง จึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตรวิวรรณรายงาน
0: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
0: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
9: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
8: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
9: ทีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถจะเอาข้อมูลนี้ครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
8: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการทุจริต แต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช 2566

0: 69ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปณิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาหลังจากเคารพธงชาติจนถึง9นาฬิกาค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามรายการได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราทั้งสองคนวันนี้นะคะทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคคเดชคัมภีระค่ะ
0: ครับหลากหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปพูดคุยกันครับเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะครับจะปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบเศรษฐกิจของไทยของเราเลยนะครับเรื่องของการที่จะรับจ้างผลิตใช้แรงงานราคาถูกสู่การเป็นฮับเทคโนโลยีวิศวกรรมชั้นสูงเพื่อหนีกับดักรายได้ปานกลางนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิธันประภาสและท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ประสานเสียงเนี่ยเรื่องของการไปเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกนะฮะไม่ใช่แค่วัฒกรรมไม่ใช่เรื่องของการทูต170ปีแต่คือการพยายามเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนนะฮะ
1: ค่ะ
0: เรื่องสวนะฮะหัวสวเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับมีความคืบหน้ากันออกมาศึกชิงผู้ว่ากทมและพัทยานะครับดีเดย์วันนี้นะครับรับสมัครการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยานะครับจับเบอร์กันเนี่ยแหละครับอ่ะต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีใครอย่างไรกันบ้างนะครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ชัดและมีหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนเดิมก็ลงสมัครด้วยนะฮะแล้วก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุขนะฮะดร.โจจากพรรคประชาชนและยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่กำลังที่จะลงสมัครนะครับวันนี้ติดตามดูนะฮะน่าจะคึกคักก็จะรับสมัครกันยาวๆเนี่ยไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้แต่เชื่อว่าวันนี้แหละตัวเต็งตัวหลักเนี่ยจะเดินทางมาเพื่อที่จะสมัครนะครับจริงผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยานะฮะอันนี้เป็นสีสันทางการเมืองที่น่าติดตามนะฮะส่วนเรื่องของการสมรสนะฮะสมรสอัมพราง
1: เรื่องผลประโยชน
0: ์เมื่อก่อนเคยได้ยินแต่สมรสซ้อน
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยเรื่องของระบบทางทะเบียนเนี่ยการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนกัน
1: ค่ะ
0: ผมสมรสกับคุณปณิสราวันรุ่งขึ้นผมไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นสมัยก่อนเนี่ยมันทำได้เพราะไม่ได้มีการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน13หลักแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยทำได้ยากนะครับแม้คุณจะเปลี่ยนชื่ออะไรยังไงก็ตามแต่อัตลักษณ์ตัวตนของคุณคือบัตรประชาชนเลข13หลักคนไทยกับคนไทยเนี่ยไปสมรสซ้อนกันเนี่ยทำได้ยากแล้วทำไม่ได้นั่นแหละแต่คนต่างชาติเนี่ยมีการมาสมรสซ้อนหรือสมรสอำพรางเพื่อที่จะเป็นนอมินีเช่นในกรณีที่อยากจะอยู่ในประเทศไทยนานๆมีวีซ่านักท่องเที่ยวมีวีซ่าทำงานแต่วีซ่าหมดอายุทำยังไงแต่งงานกับผู้หญิงคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะอยู่ในประเทศไทยได้นานยิ่งขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเรียกว่าสมรสอำพรางนะฮะเดี๋ยวก็จะมีประเด็นนี้นะครับออกมานะฮะว่าจะมีการแก้ไขกับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเรื่องของโลกแล้วก็จิตวิญญาณนะฮะเรื่องของศาสนาเนี่ยพยายามที่จะหาทางควบคุม AI นะฮะคือเขาบอกว่า AI ปัจจุบันเนี่ยถ้าใช้เป็นใช้ดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ดีเนี่ย AI จะทำลายจิตวิญญาณความเป็นมนุษย
1: ์
0: นะฮะทางด้านของหน่วยงานทางศาสนาเนี่ยเขาก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันนะครับว่า AI เนี่ยพอครองโลกแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันจะเลือนหายไปในความทรงจำนะครับกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดกันปากต่อปากศีลธรรมและจริยธรรมจะหายไปนะครับก็มีการคุยในเรื่องนี้เพราะว่าใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว31พฤษภาคมนี้
1: วันอาทิตย์ค่ะ
0: วิสาขบู
1: ชา
0: วิสาขบูชานะครับก็มีการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกปีนี้ไปจัดที่ประเทศจีนนะฮะก็มี หลายเรื่องราวเลยนะฮะที่จะมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงพรรคประชาชนกำลังจะถูกยื่นยุบพรรคอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพูดพาดพิงองคมนตรีแต่ตรงเนี้ยผมมองแล้วว่าการพูดพาดพิงองคมนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของข่าวนะครับแต่ต้องไปดูว่าเนื้อความที่คุณณัฐพงษ์เนี่ยไปพูดเนี่ยพูดในประเด็นไหนมันไปซอกกลอนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม
1: ่
0: นะครับตรงนี้ต้องติดตามดูทางด้านของกกต.ก็บอกว่าในทางธุรการเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วนะครับคดีคุณศักดิ์สยามซุกหุ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแก้รัฐธรรมนูญมีความคืบหน้านะครับทั้งหมดเราก็จะมาคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะไปดูเรื่องแรกครับคุณบริษราครับเรื่องของคณะสงฆ์นะครับที่เขาอยู่ที่ประเทศจีนนะครับไปร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกนะฮะ
1: ค่ะซึ่งทางพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมนะคะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกค่ะเป็นประธานในการเปิดประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่11นะคะซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีนี้ค่ะซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่หลิงซานฟันกงนะคะริมทะเลสาบไทหูเมืองอู่ชีนะคะที่มณฑลเจียงซูนะคะโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธแล้วก็นักวิชาการกว่า 3,000 รูปแล้วก็รวมถึง 3,000 คนด้วยนะคะจากทั่วโลกเข้าร่วมนะคะการจัดงานในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติค่ะซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21ค่ะโดยที่ประชุมมีการหารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตแล้วก็การรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วค่ะก็มีการเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังทางนโยบายโลกรองรับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีค่ะมีการเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกแล้วก็รับมือกับภัย AI ด้วยโดยมีการนำหลักปณิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบนะคะในการคุ้มครองออกแบบ AI เพื่อเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตานะคะแล้วก็ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะคะในวันนี้คณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกค่ะจะเดินทางมาต่อที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันด้านสันติภาพแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
0: ครับคือเดี๋ยวนี้ AI มีการพัฒนาไปมากนะครับปัจจุบันนี้มีการนำคำสั่งคำสอนแล้วก็พระไตรปิฎกเนี่ยไปบรรจุเอาไว้นะครับในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล AI สามารถที่จะดึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมาเผยแผ่เหมือนพระนะครับคือหลักการแล้วเนี่ยทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยต้นทางเนี่ยก็คือศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นแล้วก็สาเหตุของการพ้นวิธีการพ้นทุกข
1: ์
0: ด้วยอริยสัจ4นะครับรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรสาเหตุแห่งทุกข์แล้วเราจะทำยังไงให้พ้นทุกข์และนำไปสู่การสู่นิพพานนะครับก็คือทางพ้นทุกข์นี่เองศาสนาพุทธเนี่ยสั่งสอนให้คนเนี่ยพ้นจากความทุกข์นะครับโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็คำสอนเหล่านี้เนี่ย 2,500 กว่าปีก็ถูกถ่ายทอดมายังพระสงฆ์นะครับที่เปรียบเสมือนผู้เผยแผ่ศาสนานะครับคำสอนเหล่านี้แล้วคำสอนเหล่านี้สมัยก่อนมายังไงสมัยก่อนไม่มีเทปไม่มีซีดีเนี่ยก็ผ่านมาจากบทสวดต่างๆนะฮะคุณจะสังเกตว่าจะมีบทสวดในภาษาบาลีสวดต่อกันมาสวดต่อกันมานี่คือการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบก่อน
1: ๆ
0: นะครับด้วยผ่านในรูปแบบบทสวดสมัยก่อนไม่มีหนังสือไม่มีซีดีไม่มีอะไรเลยก็จะใช้บทสวดเนี่ยแหละเป็นการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านยุคผ่านสมัยจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: นี่คือรูปแบบของการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันพอมี AI ปุ๊บเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนำธรรมะสู่คนเมืองและ ยุคดิจิทัลด้วยหลักธรรมที่ลึกซึ้งและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมองว่าเราจะต้องมีการพัฒนานะครับเรื่องของ AI เนี่ยให้เป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับด้วยปัญญานะครับมีศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทางองค์กรพุทธเนี่ยเขาก็ได้มีการคิดแล้วก็ตระหนักถึงแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยไม่ได้มองว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นคือภัยนะครับแต่ว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องใช้อย่างมีปัญญานั่นเองเหมือนศาสนาเนี่ยแหละศาสนาความเชื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเชื่อและศรัทธาด้วยปัญญาเนี่ยปัญหาไม่เกิดแต่หากเราไม่เชื่อศรัทธาด้วยปัญญาปัญหานั้นจะเกิดนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมาระบุครับว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้นะฮะภารกิจต่างๆก็สำเร็จผลตามที่ได้เตรียมการเอาไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงได้หารือกับนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะฮะในโอกาสอันดีที่ปีนี้ไทยฝรั่งเศสเนี่ยก็ครบรอบสถาปนาทางการทูต170ปีบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับมีความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพการหารือนี้ก็เป็นการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สร้างโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชนทั้ง2ประเทศแล้วก็มีการพบตัวแทนภาคเอกชนของฝรั่งเศสและนะครับในการที่จะได้รับการยืนยันในการเพิ่มการลงทุนในไทยอ่ะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีซึ่งไทยเนี่ยก็ตื่นตัวและพร้อมรับการลงทุนในครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาวให้กับเอกชนทั้งในฝรั่งเศสยุโรปโดยเฉพาะการเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือว่า FTA-THEU นะฮะ Free Trade Area นั่นแหละก็คือเขตปลอดสินค้าเนี่ยระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปไทยส่งไปบ้านเขาไม่เสียภาษีเขาส่งมาบ้านเราก็ไม่เสียภาษีแต่ว่าไม่ใช่สินค้าทุกชนิดเป็นสินค้าบางประเภทและของเราเนี่ยก็จะขอเน้นเป็นเรื่องของสินค้าทางการเกษตรที่จะได้ส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยลดภาษีลงหรือภาษี 0% นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ไทยเนี่ยได้ตั้งหมุดหมายเอาไว
1: ้
0: ในการเจรจาทุกครั้งนั่นก็คือเขตFTA เนี่ยไทย EU นะครับก็อยากจะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับการส่งออกของไทยนะครับนายกยังย้ำครับว่าสินค้าไทยในมุมมองสหภาพยุโรปในขณะนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยตรงตามมาตรฐานนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดเรื่องสินค้าเกษตรนี่ไงฮะก็จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศต้องเสียเปรียบและจะไม่มีผลประโยชน์ของประเทศไปสร้างข้อตกลงทำให้เกิดความสูญเสียเด็ดขาดนะฮะอ่ะนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือผลักดันเรื่องของการลงทุนนั่นเองไปคุยกับนักธุรกิจรายใหญ่ให้มาลงทุนในประเทศไทยไปคุยเรื่องของเขตการค้าเสรีไทยยุโรปนะครับและอื่นๆด้วยนะฮะในฐานะผู้นำประเทศฮะ
1: ค่ะส่วนด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธารประภาสนะคะก็พูดถึงในส่วนของการวางหมากดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินแห่งอาเซียนค่ะซึ่งทางรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI มีการพบหารือกับทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Airbus Group SE นะคะผู้ผลิตอากาศยานแล้วก็ระบบป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดของยุโรปซึ่งมีการดำเนินธุรกิจมาในไทยเนี่ยมากกว่า40ปีแล้วก็ครอบคลุมทั้งเครื่องบินพาณิชย์อากาศยานด้านความมั่นคงเทคโนโลยีอวกาศระบบดาวเทียมนะคะธุรกิจ MRO ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25มกราคม2569นะคะที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีการพบปะหารือกันซึ่งท่านคุณเอกนิตินะคะก็บอกว่าทาง Airbus เนี่ยมีการเปิดเผยแผนการขยายการลงทุนในระบบการบินยุคใหม่นะคะหลายด้านด้วยกันทั้ง Digital Aviation นะคะVirtual reality นะคะหรือว่า VR นะคะแล้วก็ augmented reality นะคะหรือว่า AR นั่นเองการพัฒนาบุคคลบุคลากรด้านวิศวกรรมอากาศยานในประเทศนะคะซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางปฏิบัติการสำคัญของทาง Airbus นอกประเทศฝรั่งเศสซึ่งแผนดังกล่าวค่ะสอดคล้องกับแผนที่รัฐบาลเนี่ยต้องการจะยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตไปสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินแล้วก็บุคลากรอากาศยานสมัยใหม่ของภูมิภาคนะคะก็จะมีการดึงองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ทักษะระดับสูงเข้ามาเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะให้ประเทศของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศรับจ้างการผลิตไปคุยกับเขามาผลิตสินค้าบ้านผมเอาแรงงานบ้านผมเป็นตัวตั้งนะฮะอันนี้มันคือกับดักรายได้ปานกลาง
1: ครับ
0: รับจ้างผลิตด้วยแรงงานราคาถูกเราจะไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลางเราต้องพัฒนานะฮะที่เราใช้คำว่าอะไรอ่ะอัพสกิลรีสกิลอีกแล้วหรอแล้วมันอัพได้จริงรีได้จริงไห
1: ม
0: อัพสกิลก็คือพัฒนาทักษะรีสกิลก็คือทำทักษะต่างๆเนี่ยให้มันดีอ่ะเรียนรู้ทักษะต่างๆเนี่ยแต่ปัจจุบันอ่ะอาชีพหลายอาชีพเนี่ยล้มหายตายจากไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะอัพสกิลรีสกิลได้ดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งเพิ่มศักยภาพเนี่ยประชาชนเนี่ยในทรัพยากรมนุษย์นะฮะคำถามคือว่าตอนนี้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย EV เข้ามาเยอะเรามีช่าง EV ช่างไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ตามอู่ต่างๆอู่ข้างนอกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเวลารถพังทีเนี่ยเข้าศูนย์จะคิดเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาเพราะเขาผูกขาดถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆและสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราอยากจะพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางเราอย่ามองว่าอ๋อเข้ามาผลิตแล้วเราเอาแรงงานของเราเนี่ยไปใช้แรงงานเราก็จะมีเงินมีรายได้เนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบเดิ
1: ม
0: นะฮะเราก็ยังเป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยเหมือนที่คุณเอกนิตินิธันประภาสบอกและที่ท่านนายกบอกว่าเราจะต้องเป็นฮับเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงกล่าวคือเราจะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้นะครับประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งวัตถุดิบแต่ไม่ใช่ประเทศที่เก่งด้านการแปรรูปสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยภาคใต้เนี่ยก็ยังกรีดยางกันอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมฮะน้ำยางเนี่ยเราก็ขายในราคาถูกไปขายให้กับมาเลเซียเนี่ยก็รับน้ำยางของเราไปประเทศเขาก็มีถูกไหมเขารับน้ำยางของเราไปปุ๊บเขาผลิตเป็นยางรถยนต์มูลค่าก็สูงขึ้นแล้วส่งมาขายในไทยกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยผลิตแล้วไม่ได้แปรรูปเองให้เขาแปรรูปแล้วมาขายของเราเนี่ยให้กับเราเนี่ยในราคาแพงอันนี้คืออดีตนะฮะที่เราบอกว่าอ๋อเราจะไม่เอาแบบนี้แล้วเราจะไม่เป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางแล้วนะครับการเยือนในครั้งนี้ของท่านนายกเนี่ยก็มองแล้วว่าเราจะในการที่จะปฏิรูปในรูปแบบเศรษฐกิจเนี่ยให้ประเทศเราเนี่ยมีเป็นประเทศที่มีรายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ทนอยู่กับแบบเดิ
1: ม
0: ๆนะฮะต้องติดตามดูว่าการเยือนในครั้งนี
1: ้
0: แล้วก็ในภาคของธุรกิจภาคเศรษฐกิจที่มีรัฐมนตรีคลังอย่างคุณเอกนิตินิธันประภาสที่มีที่เป็นอดีตอธิบดีนะครับลูกม่อของกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเรื่องการเงินเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเรื่องของการขยายการลงทุนเปลี่ยนแปลงประเทศให้หนีจากกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างไรนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับมาดูเรื่องสมรสซ้อนกันบ้างนะครับแหมคือประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องของการสมรสเนี่ยเดี๋ยวนี้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
1: ใช่
0: นะฮะสมัยก่อนชายและหญิงจูงมือไปที่สำนักงานเขตแล้วก็ไปที่ทะเบียนนะฮะให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสอันนี้ก็นับหนึ่งในการใช้ชีวิตคู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ผู้ใดใครก็ได
1: ้
0: นะครับเพศสภาพใดก็ได
1: ้
0: ถ้าคุณรักชอบกันก็คุณก็สามารถที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันได้อันนี้คือประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้มีการสมรสอำพราง สมรสอำพรางคือชาวต่างชาติเนี่ยจะเทาจะขาวหรือจะอะไรก็ไม่ทราบนะฮะคือเข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาจะมีวีซ่าเนี่ยท่องเที่ยววีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีกำหนดเวลาในการพักอาศัยถ้าเกิดเขาอยากจะอยู่นานๆทางออกของเขาอีกทางนึงเนี่ยก็คือสมรสกับผู้หญิงคนไทยพอสมรสกับผู้หญิงคนไทยเขาก็จะอยู่ในเมืองไทยเนี่ย ได้นานยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเหมือนผมมาประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเอ๊วีซ่าจะหมดอายุคุณปริศราจดทะเบียนกันหน่อยสิเออคุณปริศราก็รับจ้างผมจ่ายให้10,000คุณปริศราก็จดทะเบียนซะอย่างนั้นนะฮะผมก็อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้นจะไปทำธุรกิจเทาอะไรก็ทำได้ถูกไหมเอออันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะเรื่องนี้ฮะคุณนฤชาโกษาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยครับมีการสั่งการด่วนที่สุดนะฮะด่วนที่สุดเนี่ยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำชับกับสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตแล้วก็สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศนะฮะปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างในการจดทะเบียนสมรสอำพรางเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะอันนี้ของกรมการปกครองนะครับจะต้องมีการตรวจสอบคำร้องนะครับมีการสืบสวนสอบสวนนั่นแหละก็คือว่าถ้าใครมาจะจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะครับจะต้องมีความเข้มงวดตรวจสอบประวัติการสมรสแบบเรียลไทม
1: ์
0: นะฮะจะต้องมีการสอบปากคำเช่นผมเป็นคนต่างชาติจะไปสมรสกับคุณปานิสราที่เป็นคนไทยจะต้องถูกแยกห้องเหมือนสอบสวนโดยตำรวจเลยนะครับเออว่าคุณปานิสราแยกห้องนะฮ
1: ะ
0: เขาจะถามคำถามเดียวกันคุณทรงพลเจอคุณปานิสราเมื่อไหร
1: ่
0: คุณทรงพลคิดว่าคุณปานิสราชอบอะไรอะไรจะถามคำถามที่มันเป็นรายละเอียดส่วนตัว ความจริงมีหนึ่งเดียวถ้าสองคนตอบไม่เหมือนกันมีพิรุธ มีพิรุธ นะฮะอันนี้เขาก็จะเป็นการป้องกันนะฮะเออพอคนรู้แบบนี้เตรียมกันดีกว่าแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าตำรวจเขาจะไปถามอะไรเราเพราะนายทะเบียนเขาจะไปถามอะไรเราถูกไห
1: ม
0: เออต่อไปเนี่ยถ้าชาวต่างชาติจะจดทะเบียนกับคนไทยจะต้องถูกแยกห้องสอบสวน
1: เ
0: ออว่ามันมีพิรุธอะไรหรือเปล่าใช่ไหมสมมติถ้าเขาถามเรื่องส่วนตัวคุณปานิสราชอบสีอะไรผมต้องรู้สิ
1: เออ
0: เป็นแฟนกันจะจดทะเบียนกันถูกไห
1: ม
0: โอกาสที่แบบคุณปานิสราชอบสีดำผมบอก
1: อ
0: ู้ชอบสีชมพูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล
1: ้
0: วเออพ่อแม่เขาชื่ออะไรไม่รู้
1: อ
0: ีกเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้อีกชอบกินอะไรก็ไม่รู้อีกไอ้แฟนกันภาษาอะไรถูกไหมฮะต่อไปเนี่ยจะจดทะเบียนกันเนี่ยเพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องถูกแยก
1: ะ
0: นะฮะไม่ใช่คนไทยนะฮะอันนี้คือต่างชาติกับคนไทยส่วนคนไทยเนี่ยเหมือนเดิม
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: การสอบสวนนะที่โดยกรมการปกครองนะอันนี้ก็เป็นมิติใหม
1: ่
0: มิติใหม่ที่จะทำให้เรื่องของการสมรสเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าสมรสอำพรางเนี่ยมันน้อยลงนะฮะแล้วมีอำนาจด้วยนะในการปฏิเสธรับจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะมีการควบคุมเอกสารนะฮะใบรับรองโสดชาวต่างชาติ
1: ใบรับรองโสดไม่เคยได้ยินเลยค่ะคุณสมพล
0: ต่างชาติก็ต้องมีใบรับรองโสด
1: การันตีได้หรอว่าโสด
0: เออเขาจะต้องมีใบรับรองโสด
1: ค่ะ
0: เออก่อนเขาจะมาแต่งงานกับคุณต้องไปถามเขามีใบรับรองโสดไหมครับเออแล้วก็จะต้องมีการแปลและรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวมันปลอมเดี๋ยวมันอะไรนะฮะเพราะมันมาจากภาษาไทยจีนอังกฤษเนี่ยแปลกันไม่ออกหรอกครับ
1: ค่ะ
0: เออก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครจะมาจดทะเบียนสมรสเนี่ยที่กรมการปกครองเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเพื่อการทุนเทาใช้ช่องว่างอะไรตรงนี้จะต้องมีการสอบสวนแล้วก็มีการดูเอกสารในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยปละละเลยไปเนี่ยมันจะเป็นการฟอกสถานะทางกฎหมายนะครับก็คือวีซ่าเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะได้เป็นวีซ่าแต่งงานแล้วเขาก็จะอยู่เป็นฐานปฏิบัติการอาชญากรรมในพื้นที่ได้นะฮะอันนี้เขาก็กำจัดทุนเทาแล้วก็นอมินีในการถือครองทรัพย์สินกฎหมายไทยห้ามชาวต่างชาติซื้อที่ดินธุรกิจบางประเภทนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นคู่สมรสชาวไทยจะทำให้สามารถถือกันได้ครึ่งหนึ่งนะฮะหรือว่าใช้ภรรยาเนี่ยบังหน้าถือทรัพย์สินบังหน้าด้วยการจดทะเบียนสมรสอันนี้ก็ทำได้นะครับหรือการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะฮะในการที่จะจดทะเบียนสมรสเช่นผมจดทะเบียนสมรสกับคุณปานิสราและคุณพาคุณปานิสราเนี่ยไปค้าประเวณีข้ามประเทศติดตามขึ้นเครื่องบินกันไปเนี่ยในฐานะคู่สมรสแต่จริงๆคือพาคุณปานิสราเนี่ยไปค้าประเวณีที่ต่างประเทศ
1: อ
0: ันนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมันเลยต้องมีการปฏิรูปการจดทะเบียนสมรสของประเทศไทยระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติให้มันมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นกล่าวคือ 1. มาถึงปุ๊บเนี่ยแยกห้องสอบว่าเอ๊ะ2คนเนี่ยแฟนกันจริงไห
1: ม
0: นะฮะแล้วก็จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกัน การสมรสอำพรางนั่นเองนะฮะแต่ตรงนี้เป็นดาบสองคมนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดีจริงนะฮะไม่โปร่งใสจริงเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการเรียกสินบนด้วยเพราะมันคือดุลพินิจเจ้าหน้าที่ถูกไหม
1: ใช่
0: เจ้าหน้าที่จะจดไม่จดเนี่ยมันดุลพินิจเขา
1: ค่ะ
0: ตัวเนี้ยต้องระวังว่าเฮ้ยถ้าเขาใช้ดุลพินิจทุจริตเรียกรับสินบนจ่ายใต้โต๊ะหลับตาข้างนึงเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการทุจริตได้นะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเนี่ยตอนนี้ของกรมการปกครองสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงการต่างประเทศมันไม่เชื่อมโยงกันถ้าเชื่อมโยงกันปึ้งปุ๊บเนี่ยปัญหาตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหานะครับแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบปลายเหตุแต่เราก็จะต้องมีการแก้ไขกันนะครับไม่อย่างนั้นมันจะมีเรื่องของทุนเทานอมินีถือครองทรัพย์สินค้ามนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอันนี้คือการปฏิรูปยกระดับการป้องกันการทุจริตในการจดทะเบียนสมรสโดยกรมการปกครองนะครับ
1: เป็นอะไรใหม่ๆดีเหมือนกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ท่านคะในปีงบประมาณนี้ทางสพทมีการปรับจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรบ้างคะ
6: ค่ะเนื่องจากว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปัจจุบันท่านประเสริฐจันทละรวงทองนะคะท่านได้อยากจะลดภาระของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาลงนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินเรื่องของการ เรื่องของการปรับจุดเน้นยุทธศาสตร์การป้องกันทุจริตในสถานศึกษาแล้วก็ไม่ได้มีการปรับรูปแบบหรือว่าการสอบนะคะออกมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยจะเป็น ITA ออนไลน์ซึ่งใช้อยู่นะคะที่จะมีการประเมินอยู่ส่วนหนึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแต่ปีนี้จะปรับรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า OIP Plus ซึ่งทำให้ลดภาระลงนะคะแล้วก็จะเก็บเพียงแค่ระดับของเขตพื้นที่เท่านั้นก็จะไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางโรงเรียนเลยค่ะ
0: ครับสพท.ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงครับในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ของสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศครับ
6: ก็จากที่เรามีการปรับตัวยุทธศาสตร์แล้วก็ทำระบบใหม่ที่เรียกว่า OIP Plus ไปแล้วนะคะเราจะเน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนานวัตกรรมทำให้เขตพื้นที่เนี่ยมีนวัตกรรมที่เรื่องของกลไกการป้องกันความทุจริตด้วยนะคะขึ้นมาซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเอกชนเข้ามาก็คือโรงเรียนคุณภาพพาร์ทเนอร์ชิพสคูลเนี่ยเราได้นำร่องเรื่องของการใช้รูปแบบการใช้ SMS หรือว่าSchool Management System นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการทำความร่วมกันกับภาคเอกชนได้ช่วยทำขึ้นมาในโรงเรียนคุณภาพ 1,808 โรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนในพาร์ทเนอร์ชิพสคูลอีกกว่า 7,000 โรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะส่วนตัวเกรดดิ้งนะคะที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยก็ควรจะไม่ต่ำกว่าที่ระดับของเราแบ่งออกเป็น5ระดับนะคะมีระดับของที่ต้องพัฒนาก็คือ developing ระดับของที่พอรับได้ก็คือแฟร์ระดับของที่ดีก็คือเรียกว่า good นะคะแล้วก็ระดับที่ดีมากเราเรียกว่า great แล้วระดับที่ยอดเยี่ยมเราก็เรียกว่า excellent ใน5ระดับเนี้ยตอนเนี้ยเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้ที่ระดับของ good นะคะคะแนนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่3.0 ถึง 3.99เป็นขั้นต่ำนะคะแต่ว่าในฐานข้อมูลเนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนที่ไปที่ระดับเกรดได้แล้วเตรียมที่จะพัฒนาต่อไปที่ระดับเอ็กเซลเลนต์ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับโครงการโรงเรียนสุจริตมีส่วนช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของประเทศอย่างไรบ้างคะ
6: อันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมเนี่ยต้องเรียกว่าเราต้องบ่มเพาะมาจากระดับของตัวผู้เรียนเลยนะคะปลูกฝังให้เป็นทัศนคติที่ดีเป็น mindset ของเขาให้เป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีในเรื่องของไม่ทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการโรงเรียนสุจริตในมุมของสพท.เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระยะยาวของประเทศเลยค่ะก็เรามาคุยกันในเรื่องของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับของผู้ใหญ่มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระดับที่ปลายเหตุนะคะแต่จริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันที่เราจะต้องปลูกฝังไปในระดับของสถานศึกษากับผู้เรียนค่ะ
0: ครับหัวใจสำคัญของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตที่ครูและนักเรียนต้องยึดถือร่วมกันคืออะไรครับท่านฮะ
6: จะมีอยู่3ส่วนนะคะข้อหรือ3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือเราต้องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบต้องปฏิเสธการทุจริตเลยนะคะข้อที่2ก็คือการทำให้ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นวิถีชีวิตอย่างที่ดิฉันได้อธิบายไปแล้วว่าซึ่งจะต้องเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่เป็นผู้เรียนนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือการสร้างเครือข่ายความสุจริตร่วมกันระหว่างโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนและรวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกเป็นลักษณะของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตใน3ข้อนี้นะคะแล้วก็เป็นหลักสำคัญเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะเข้าโรงเรียนเข้าในโครงการโรงเรียนสุจริตหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักของชีวิตของเราที่จะสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยค่ะ
0: ครับหลักสูตรต้านทุจริตด้วยการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการเรียนการสอนมีความท้าทายยังไงครับและสพท.มีแนวทางสนับสนุนครูผู้สอนยังไงบ้างครับท่านครับ
6: ค่ะต้อง ต้องอันดับแรกเราต้องสร้าง mindset ในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตก่อนว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาไป add on เข้าไปหรือว่าไปเป็นภาระของคุณครูหรือบุคลากรในสถานศึกษานะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ไปเรื่องของการต้านทุจริตเนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปบูรณาการกับสาระวิชาต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างกลมกลืนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่ะรูปแบบวิธีการถ่ายทอดก็จะต้องเป็นไปในศาสตร์และศิลป์ทางการสอนด้วยเป็นไปตามธรรมชาติวิชาของที่คุณครูนั้นได้สอนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่เป็นภาระนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนก็คือพัฒนาเรื่องของกระบวนการคิดของนักเรียนที่เชื่อมโยงกับ3หลัก3ข้อของปริญญาติจริตด้วยค่ะ
0: ครับหากครูนักเรียนหรือผู้ปกครองพบเห็นสิ่งที่ไม่โปร่งใสในสถานศึกษานะครับสพฐมีกลไกคุ้มครองและตรวจสอบที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแสยังไงบ้างครับท่านครับ
6: ก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับผู้แจ้งเบาะแสว่าจะมีหลัก3ส่วนนะคะ1คือความปลอดภัยนะคะ2ความเป็นธรรมแล้วก็3หลักการตรวจสอบได้นะคะแล้วก็กระบวนการของการทั้งกับกลไกการคุ้มครองและกลไกการตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถชัดเจนตรวจสอบได้เรียกว่าดีแคลร์กับสังคมได้อย่างชัดเจนค่ะ
0: ครับบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับที่จะได้เป็นแนวร่วมป้องกันการทุจริตในรั้วโรงเรียนครับ
6: ถ้าดูจากปริญญาสุจริต3ข้อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองหรือว่าทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นสามารถร่วมกันในการทำงานร่วมกับโรงเรียนสุจริตได้ทั้งหมดเลยนะคะภาคประชาสังคมภาคธุรกิจหรืออื่นๆก็ได้เพราะว่า เราต้องมองว่าทุกภาคส่วนนั้นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันกับทางปปช.ด้วยนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นๆที่จะช่วยร่วมด้วยช่วยกันที่จะทำให้เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นกลไกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในสถานศึกษาค่ะ
0: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
6: เรื่องของหน้าที่นี้จะต้องไม่ใช่เป็นส่วนที่จะต้องเป็นภาคของโรงเรียนหรือว่าทางสพฐเป็นผู้ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวฉันอยากให้เป็นความร่วมกันของทุกภาคส่วนเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสร้างสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานสำคัญให้กับเด็กในรุ่นต่อไปที่เขาได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธในเรื่องของการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นวิถีชีวิตเป็นวิสัยของเขานะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราควรจะต้องโปรโมทหรือว่าให้การสนับสนุนกับนักเรียนหรือคุณครูผู้ปกครองที่ร่วมกันทำดีในการรณรงค์ต้องต้านการทุจริตเนี่ยก็ต้องมีการแบบเชิดชูเขาด้วยนะคะเรียกว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนนะคะอันนี้ก็อยากจะส่งเสริมในสองส่วนนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องตรงนี้เนี่ยปลูกบูรณาการเข้าไปในโรงเรียนโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับคุณครูผู้ปกครองหรือว่าตัวนักเรียนเองดังนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะจัดในรูปแบบของการศึกษาไปได้โดยปกติวิสัยเลยค่ะ
0: ครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐครับวันนี้ทางรายการขอบคุณดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับบันทึกสถานการณ์นะคะพูดถึงงานระดับพูดถึงงานอาหารนะคะระดับประเทศที่ใครที่อยู่ในวงการอาหารวงการเครื่องดื่มไม่ควรพลาดนะคะต้องไปเลยกับงานนี้ค่ะ Thai Fic Anuga Asia นะคะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่ายังเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะปีนี้กลับ ับมาแล้วนะคะเริ่มต้นกันไปแล้ววันแรกเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็จัดใหญ่ขึ้นกว่าทุกปีนะคะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะได้มาค้นหาสินค้าและบริการแล้วก็รวมไปถึงนวัตกรรมการเจรจาการค้าแล้วก็การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะคะได้ไปอัปเกรดการค้าเทรนด์ใหม่ๆนะคะเปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจด้วยซึ่งภายในงานเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมสินค้านะคะจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมกว่า56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เทคโนโลยีด้านอาหารนะคะรวมไปถึงอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวนะคะอาหารทะเลแล้วก็ขนมขบเคี้ยวต่างๆซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็มีความหลากหลายต่างกันนะคะครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคอาหารทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกรวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอาหารโภชนาการเฉพาะด้านก็มีเหมือนกันรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการส่งเสริมความรู้นะคะก็มีด้วยภายในงานใครที่อยากจะไปหาความรู้ใหม่ๆนะคะก็สามารถไปได้ในงานนี้ซึ่งเขาจะมีการสัมมนานะคะหลายเรื่องราวด้วยกันทั้งอย่างการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงนิทรรศการพิเศษต่างๆอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลานพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะก็มีไฮไลท์สำคัญนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้มีเทศกาลสินค้าผลไม้ไทยค่ะภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะซึ่งมีผลไม้ทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะหลายรูปแบบพร้อมทั้งสินค้าที่รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งงาน Thai Fair Anuga Asia 2026นะคะปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มนะคะไปยังอาคาร4นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 Impact Exhibition Center นะคะอาคาร 5-12 ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะเป็นวันแรกในการเปิดเจรจาธุรกิจค่ะซึ่งจะเปิดเจรจาธุรกิจเนี่ยก็คือตั้งแต่ 26-29 พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ช่วง 10:00 น.ตอนเช้าจนถึง 18:00 น.ช่วงเย็นค่ะแล้วก็จะมีการเจรจาธุรกิจรวมไปถึงการจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยในวันที่30พฤษภาคมนะคะช่วงเวลาเดียวกันเลย 10:00 น.จนถึง 18:00 น.นะคะช่วงวันที่26-29นี้นะคะขอความร่วมมือแต่งกายชุดสุภาพนะคะชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลก็ได้งดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการเปิดให้เจรจาธุรกิจเนี่ยก็คือ26จนถึง29ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะส่วนในวันที่30พฤษภาคมนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดอายุแล้วก็การแต่งกายค่ะเนื่องจากงานนี้นะคะก็มีผู้คนสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะถึงแล้วเนี่ยเดินเข้าสู่งานได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเข้าคิวแนะนำว่าให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้านะคะเข้าไปได้เลยที่ www.thaifec-anuga.com ค่ะพอไปถึงงานนะคะก็ไปรับบัตรเข้างานได้เลยถ้าลงทะเบียนไปแล้วก็ไปรับบัตรได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9อาคาร10นะคะเช่นเดียวกับใครที่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไปอยากจะ walk in ไปรับบัตรหน้างานได้ที่อาคารจุดเดียวกันนะคะก็ใครที่อยู่ในแวดวงอาหารแวดวงเครื่องดื่มหรือว่าสนใจอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงอาหารนะคะมองหาไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจก็ไปกันได้นะคะสำหรับไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026นั่นเองค่ะ
0: ครับน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวนี้เปิดคาเฟ่เปิดร้านอาหารกันเยอะยังไงคนก็ต้องทานยังไงคนก็จะต้องต้องคิดไอเดียอะไรแปลกๆนะฮะไอเดียใหม่ๆขออภัยมีความคิดใหม่ๆนะฮะในการที่จะประดิษฐ์ประดอยอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าอาหารปัจจุบันนี้เนี่ยมีความแปลกใหม่มากขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ราคาก็สูงมากนะฮะยุคนี้เนี่ยขนมกาแฟแพงกว่าข้าว
1: ถูกต้อง
0: จริง
1: ไหมจริงไปคาเฟ่ทีล่าสุดนี่คือไปทานเค้กชิ้นละเกือบ200คุณสมพลชิ้นหนึ่ง
0: เอาง่ายๆเครื่องดื่มเนี่ยธรรมดานะฮะ80บาทอย่างน้อยนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ต้องเป็นชาที่พรีเมียมขึ้นมาหน่อย200กว่าบาท
1: ถูกต้อง
0: แพงกว่าข้าวนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวต้อง ต้องดูว่าเดี๋ยวนี้คือมันมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาหารอะไรกันเยอะนะฮะส่วนมาดูอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะฮะก็เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.นะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่นเองนะครับก็มีพลตำรวจตรีสารุติแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับนะครับก็คือคุณสุภมาศในฐานะรัฐมนตรีสำนักนายกก็พาคณะของสคบเนี่ยที่มีทั้งเลขาอะไรเนี่ยไปที่เนี่ยแหละบก.ปคบ.ไปทำไมเขาประชุมกันหารือกันว่า2หน่วยงานเนี่ยอยากจะร่วมมือกันภาษาไทยของเราที่เราฟังกันบ่อยๆนะฮะคือบูรณาการความร่วมมือกันเนี่ยนะฮะในการบังคับใช้กฎหมายที่จะดูแลผู้บริโภคที่ผ่านมาเนี่ยสคบและบก.ปคบ.มีการทำงานกันอยู่แล้วนะครับร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงคดีลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการกระทำความผิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าบารากูและคดีต่างๆเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแต่ปัจจุบันยังมีการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากบางคดีก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นซับซ้อนขึ้นมีโฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภคได้สินค้าไม่ตรงปกนะฮะสินค้าปลอมก็มีนะฮะแล้วก็มีการขายออนไลน์ด้วยวันนี้ก็คือคุณสุภมาศก็บอกว่าวันนี้แหละก็เลยมาคุยกับทางบก.ปคบ.เนี่ยแหละว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเราถือกฎหมายกันคนละฉบับอำนาจหน้าที่เราแตกต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าพอมันแตกต่างกันปุ๊บจะทำงานไม่ได้อันนี้ผมพูดเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันและเชิงรุกมากยิ่งขึ้นอันนี้ขอความร่วมมือกันนะครับในรูปแบบของการหลอกลวงรายวันณวันนี้มิจฉาชีพทำงานเชิงรุกหน่วยงานภาครัฐก็ต้องทำงานเชิงรุกประสานข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งกันและกันนะครับถ้าไปดูมิติอำนาจเนี่ย
1: อันนี้
0: เป็นการวิเคราะห์แล้วนะครับของผมเมื่อกี้ข้อเท็จจริงต่อไปเป็นการวิเคราะห์สคบเนี่ยนะฮะหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่คือรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบไกล่เกลี่ยออกนโยบายและฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกล่าวคือเรื่องของสัญญาเงินกู้หรืออะไรต่างๆชดใช้เป็นตัวเงินสคบมีอำนาจในการที่จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคในเรื่องของตัวเงินรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยอะไรต่างๆนี่คือสคบสิ่งหนึ่งที่สคบไม่มีแต่ปคบมีคือตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขามีคืออะไรฮะสืบสวนสอบสวนออกหมายเรียกหมายจับบุกค้นขังคุมปล่อยนี่คือทางอาญาที่เขามีสคบไม่
1: ม
0: ีหากผสาน2อำนาจนี้เข้าร่วมกันเนี่ยจะทำให้ธุรกิจที่หลอกลวงประชาชนขายสินค้าปลอมอันตรายเนี่ยหมดลงทันทีนะครับดังนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างสคบกับปคบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากหากทำงานได้อย่างไร้รอยต่อเพราะสคบมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสัญญาและโฆษณาปคบมีความเชี่ยวชาญด้านแกะรอยเทคโนโลยีตามเส้นทางทางการเงินและก็ในการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็จับกุมออกหมายเรียกหมายจับด้วยนะครับก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคนหนึ่งก็เหมือนเป็นโล่สคบเป็นโล่ป้องกันผู้บริโภคดูแลผู้บริโภคปคบเป็นเหมือนดาบที่จะไปลงโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในเรื่องของการบริโภคสองหน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันเมื่อไหร่อย่างไร้รอยต่อปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสุภมาศก็ไปคุยเมื่อวานนี้นะครับว่าเราอยากจะทำงานแบบเพื่อประชาชนในเชิงรุกนะฮะแล้วก็ทำงานลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนด้วยนะครับหากประชาชนต้องการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยสคบก็พร้อมนะครับมีสายด่วนสคบเบอร์1166นะฮะ1166นะครับส่วนทางปคบอันนี้คือทางอาญาก
1: ็
0: 1135 1135นะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ ดูแลพี่น้องประชาชนฮะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยากันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีค่ะมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากทมนะคะรวมไปถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยยืนยันความพร้อมนะคะก็เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นเป็นพิเศษเลยเรื่องของการคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกผู้มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นค่ะส่วนที่กทม.นะคะกรุงเทพก็มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 6,000 หน่วยด้วยกันก็จะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยเพื่อที่จะได้กำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับซึ่งกกต.นะคะมีการออกมาเชิญชวนประชาชนค่ะรวมไปถึงพรรคการเมืองด้วยให้ร่วมเป็นหูเป็นตานะคะถ้าหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงนะคะให้มีการบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบได้ทันทีค่ะส่วนภาพรวมการแข่งขันนะคะทางคุณแสวงบอกว่าก็ไม่ได้มีความหนักใจอะไรเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายที่รุนแรงแต่ก็อาจจะมีการกระทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดนะคะซึ่งกกต.เดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงไปสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดค่ะส่วนนโยบายการหาเสียงของผู้สมัครก็ย้ำว่าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะคะตามกฎหมายให้ถูกต้องคือถ้าหากหาเสียงเกินจริงเนี่ยอาจจะเข้าข่ายจูงใจแล้วก็หลอกลวงด้วยซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบนะคะเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยมีคุณวุฒิประสบการณ์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้เช่นเดียวกับการที่จะมีการนำ AI นะเดี๋ยวนี้มีการนำ AI มาใช้ช่วยในการหาเสียงด้วย
0: นะ
1: ก็พบว่าถ้าหากมีการเอา AI เนี่ยมาใช้ในทางที่ผิดออกมาในทางใส่ร้ายป้ายสีหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะซึ่งกกต.ก็จะมีระบบในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมมากที่สุดค่ะ
0: ครับเดี๋ยวนี้ใช้ AI ในการกลั่นแกล้งคู่แข่งได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้ AI หาเสียงได้อย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ใช้ AI ในการกลั่นแกล้งคู่แข่งเขาเรียกว่าใช้แชทบอทใช่ไห
1: ม
0: หรือว่าไป IO อะไรของเขาเนี่ยแหละนะคือยังไงเนี่ยไปใส่ร้ายก็ถือว่าผิดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆกกต.ก็จะต้องคอยตรวจสอบกำกับดูแลว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซื้อเสียงมีไหมคุณแสวงก็บอกแพรมบอกว่ามีซื้อเสียงบ้างในชุมชนแออัดนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบกันดูนะฮะส่วนไทม์ไลน์เนี่ยปฏิทินไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ผู้สมัครนายกเมืองพัทยานะครับก็กำหนดก็คือเริ่มรับสมัครเนี่ยวันนี้นะฮะ28พฤษภาคม
1: อ้อ
0: พรุ่งนี้ขออภัย28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งคาดว่าผู้สมัครเนี่ยจะมากันตั้งแต่วันแรกเลยฮะคึกคักเพราะอะไรเพราะเขาต้องแย่งชิงหมายเลขในการหาเสียงทันทีนะฮะใครได้เบอร์1โอ้ดีใจใครได้เบอร์9โอ้ดีใจใครได้เลข2ตัวโอ้เหนื่อยหน่
1: อ
0: ยนะฮะก็คือวันแรกเนี่ยก็จะคึกคักนะฮะก็ติดตามดูตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะส่วนวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพกับนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็อาทิตย์ที่28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะก็ต้องติดตามดูปัญหาในกรุงเทพนะฮะที่เป็นเพนพอยต์อยู่ไม่ใช่เรื่องของการจราจรเพียงอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนไร้บ้านคนไร้บ้านไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเป็นผลลัพธ์ของปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากคนตกงานคนตกงานคนต่างจังหวัดหรือคนใดๆมาทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับผิดหวังไม่มีเงินไม่มีทองแปรสภาพจากคนหางานกลายเป็นคนไร้บ้านอ
1: ัน
0: นี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือคนที่มีปัญหาชีวิตในครอบครัวด้วยเหตุใดๆเนี่ยถูกทำร้ายทุบตีอะไรคนนี้ก็แปลงมาเป็นคนไร้บ้านอันนี้คือจุดที่สองจุดที่สามคนวิกลจริตคนวิกลจริตด้วยเหตุใดๆเนี่ยอันนี้คือคนที่3ก็คือเป็นเหตุของคนไร้บ้านทั้งสิ้นคนไร้บ้านในกรุงเทพเนี่ยเขาไปสำรวจตรวจสอบกันมาแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 1,200 กว่าคนนะฮะ 1,200 กว่าคนนะฮะตอนนี้กรุงเทพมหานครเขาก็มีบ้านอิ่มใจนะฮะบ้านอิ่มใจเนี่ยอยู่ที่แถวๆปราบปาแม้นสีเก่านะฮะก็อยู่แถวๆนั้นเพื่อที่จะดูแลคนที่ไร้บ้านนะครับแต่คำถามอยู่ว่าตอนนี้เนี่ย มันเพียงพอหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยส่องลงไปดูว่าอ้าวแล้วตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ด้วยเมืองที่ศรีวิไลแบบนี้เนี่ย มันยังมีคนไร้บ้านคนที่ขาดที่พึ่งอยู่พอสมควรตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีการลงสมัครเนี่ยต้องขยับมาดูซะหน่อยต้องขยับมาดูซะหน่อยเรื่องของคนได้โอกาสอย่าไปมองแค่เศรษฐกิจอู้ฟู
1: ่
0: อย่าไปมองเรื่องของการจราจรที่ไม่ต้องติดขัดอะไรพวกนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกขาดจากมิติอื่นไม่ได้นะครับความเป็นเมืองแต่จิตใจของคนก็จะต้องดูแลนะครับอันนี้คือเขาเลยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นมหานครแห่งความเหลื่อมล้ำเมืองหนึ่งนะฮะดังนั้นหากจะลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามดูนโยบายนะครับของว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้สมัครนะฮะที่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยหาเสียงกันแล้วนะครับติดตามดูว่าวันพรุ่งนี้วันสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับจะมีใครที่เราอาจจะคิดไม่ถึง มาหรือเปล่านะครับและแนวทางและนโยบายอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของการที่มีการยื่นคำร้องนะคะต่อกกต.ยุบพรรคประชาชนนะคะในกรณีที่ทางคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะมีการโพสต์ข้อความแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นลักษณะพาดพิงองคมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะคะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็ออกมา

0: ข้อเท็จจริงนะคะหากเห็นว่ามีมูลก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งเอาไว้อยู่แล้วส่วนการดำเนินการของคุณณัฐพงศ์ถือว่าเป็นการซ่อกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่กกต.ก็จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญนะคะมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นนะคะแต่ตอนนี้คุณสวัยบอกยังไม่เห็นรายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะก็คือเห็นที่มีเรื่องเข้ามานั่นเองก็จะต้องตรวจสอบกันไปตามกระบวนการ
1: คือยังไม่มีความคืบหน้ารับในทางธุรการไว้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะนำเข้าสู่การประชุมของกกต.ทั้ง7ท่านนะฮะก็คือพูดง่ายๆยังไม่มีความคืบหน้าแล้วรับทางธุรการอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูนะฮะอีกคดีนึงฮะปิดมหากาพย์วันนี้นะครับนาฬิกาเพื่อนฮะลุงป้อมนะฮ
0: ะ
1: นานละ
0: คืออ
1: ันเนี้ยมันคือเรื่องของคุณวีระสมความคิดไปฟ้องปปช.ฟ้องปปช.เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เปิดเผยข้อมูลองค์กรอิสระสามารถใช้ดุลพินิจตีกรอบปิดทับแล้วก็ส่งมอบข้อมูลไม่ครบถ้วนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือคุณวีระสมความคิดเนี่ยไปฟ้องปปช.4ท่านไปฟ้องปปช.4ท่านในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ประพฤติมิชอบนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูจะมีคำพิพากษาในวันนี้สำหรับมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนนะครับไม่ได้จบลงที่นาฬิกาเรือนใดเรือนหนึ่งแต่อาจจะเป็นบรรทัดฐานในสังคมว่าเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากภาครัฐสิ่งที่รัฐส่งคืนมาเนี
0: ่
1: ยไม่ควรที่จะเป็นกระดาษเปล่าหรือว่าเป็นแถบสีดำคาดดำเอาไว้และเงียบงันต่อไปนะครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นบรรทัดฐานในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอิสระจับตาดูฮะมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนวันนี้ตัดสินนะฮะ
0: ค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปริศราพันธ์แก้วค่ะ
1: ทรงผลชูเวชสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยั่งยิ่งยาวปากระเป๋ายิ่งชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์

0: ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
2: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาดพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรูปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
6: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
7: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจะเจอกันในยามเช้านะคะเป็นเช้าที่สดใสดีไหมนะก็สดใสแหละเพราะว่าฝนไม่ได้ตกลงมาแต่ก็อึมๆครึมๆนิดหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปนะคะก็ตอนนี้ต้องอัปเดตกันก่อนค่ะในเรื่องของหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะก็จะนำมาฝากในวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังข่าวสารคือข่าวเยอะมากตอนนี้กำลังเรียบเรียงอยู่ว่าจะเอาอันไหนก่อนอันไหนหลังดีนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนต้องติดตามเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆและไหนจะเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันอีกก็มีหลายๆประเด็นมาฝากกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่นะคะทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะทักทายกันไปด้วยนะคะใครรับฟังอยู่ช่องทางไหนสัญญาณเสียงชัดเจนหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพราะว่าเราก็มีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebookสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็ประเด็นแรกก่อนเลยไหมมาติดตามสภาพอากาศกันก่อนเลยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะวันที่27พฤษภาคมค่ะดูภาพรวมแล้วก็ไม่มีที่ไหนน่าเป็นห่วงเท่ากับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ลงมาใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะปริมาณฝนก็จะอยู่แค่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% เท่านั้นแต่ที่แปลกไปจากเพื่อนเลยแล้วก็สูงด้วยนะคะปริมาณฝนวันนี้ก็คือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีปริมาณฝนถึง 70% ของพื้นที่ก็วางแผนกันให้ดีๆนะคะ 70% เนี่ยสุ่มเสี่ยงว่าตกแน่นอนแบบเกือบๆจะ 100% เลยว่าตกแน่นอนนะคะก็ลองวางแผนการเดินทางให้ดีๆว่าจะยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกแล้วในเรื่องของการออกไปข้างนอกการทำกิจกรรมข้างนอกนะคะจะได้ไม่ส่งผลกระทบในหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของการขับรถขับราการเดินทางก็เฝ้าระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะจากฝนฟ้าอากาศมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยนะคะนโยบายของรัฐบาลเริ่มที่มาตรการแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะเป็นโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟสที่2แล้วนะคะให้คุณครูเหล่านี้เนี่ยได้ไปบรรจุในภูมิลำเนาบ้านของตนเองแล้วก็จะได้ช่วยยกระดับเรื่องของแวดวงการศึกษาด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานในโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นเฟสที่2แล้วนะคะเฟสที่2นี้ก็จะเริ่มปี69ไปจนถึงปี2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอไปค่ะพร้อมทั้งมีการอนุมัติงบประมาณ2ล้านบาทใช้ในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการค่ะซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องนะคะจากโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะแรกเนี่ยที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นการผลิตครูในสาขาในพื้นที่ที่ขาดแคลนอยู่อย่างเช่นจังหวัดนี้ในหน่วยงานนี้นะคะขาดครูในแวดวงไหนสาขาไหนก็จะมีการมอบทุนสนับสนุนให้กับครูที่เรียนในด้านนั้นแล้วก็พอจบออกมาก็จะได้คืนสู่ภูมิลำเนาแล้วก็ได้ไปพัฒนาบ้านเกิดต่อนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะคะก็ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการร่วมกันทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากๆในการมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและมีสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษด้านการใช้เทคโนโลยีด้านการยกระดับทักษะสมรรถนะแล้วก็
ความรู้ของผู้เรียนตามแนวทางต่างๆที่เขาได้กำหนดเอาไว้นะคะในเฟสแรกที่เขาดำเนินการไปตั้งเป้าว่าจะผลิตคุณครูที่มีคุณภาพสูงเนี่ยประมาณ 16,033 คนรวมแล้วประมาณ9รุ่นค่ะเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570จนถึงปี2578ค่ะเมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านแล้วก็ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูอยู่ในภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองหรือว่าพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ที่ต้องการอยากจะใช้ครูในหน่วยงานนั้นๆในสาขาวิชานั้นๆประมาณนี้ค่ะโดยมีเงื่อนไขค่ะว่าต้องไม่โยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีโอ้นานเหมือนกันนะคะ5ปีนี่ถือว่านานแล้วก็จะเริ่มบรรจุรับราชการครูเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2574ไปจนถึงปี2582ค่ะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่วนระยะที่2นะคะระยะที่2เนี่ยนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูแล้วค่ะยังทำให้กลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นแล้วก็พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยเนี่ยให้ก้าวสู่ในระดับสากลได้นั่นก็เป็นการพัฒนาในแวดวงของการศึกษาค่ะจากการศึกษามาดูเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะอีกหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3 แห่งนี้นะคะมีพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณลานจอดรถนะคะแล้วก็การดำเนินการในด้านต่างๆค่ะมีอยู่ตรงที่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนในการใช้พื้นที่ตามข้อตกลงที่ดำเนินการกันไว้นะคะก็ระยะเวลาที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวทั้ง3ที่อย่างที่บอกมานี้ก็ระยะเวลาประมาณ8ปีค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการอนุมัติมาค่ะเพื่อให้ดำเนินการให้ใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะก็มีการแจ้งเตือนมาดูอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันค่ะประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองอยู่คือตอนแรกๆสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นปัญหาที่แบบคนให้ความสำคัญมากแบบเห็นการทำงานเชิงรุกมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเงียบๆแล้วนะไม่มั่นใจว่าแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จหรือยังอะนะคะแต่ล่าสุดค่ะก็มีความคืบหน้ามาอีกแล้วเมื่อทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศค่ะร่วมกันแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการต่อไปอีกทางผู้ว่าและผู้ว่าก็สั่งต่อไปอีกมอบหมายให้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดนะคะมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเลยที่แบบเวลาประชุมในระดับจังหวัดทุกครั้งก็จะต้องเอาเรื่องการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเนี่ยเข้าสู่วาระการประชุมด้วยโดยเขามุ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำแบบมีระบบอะค่ะคือถ้าเกิดว่าผลผลิตต้องมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตที่จะออกมาของอย่างเช่นของจังหวัดสงขลามีผลผลิตต่อปีเท่าไหร่แล้วก็มีการหาตลาดในการรองรับผลผลิตไว้ล่วงหน้าบริหารจัดการสต็อกที่มีอยู่ว่าปีนี้ผลผลิตมะพร้าวรวมๆกันแล้วไม่ว่าจะสวนไหนแปลงไหนมีผลผลิตกี่ตันก็มีการบริหารว่าเราจะต้องบริหารสต็อกยังไงเคลียร์ออกยังไงอย่างเช่นเนี่ยล็อตแรกออกมาประมาณสัก 1,000 ลูกจะกระจายไปที่ไหนบ้างอย่างนี้นะคะก็มีการแบบทำเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการแปรรูปด้วยค่ะเพื่อให้ตลาดเนี่ยสามารถรองรับปริมาณผลผลิตได้แบบมีประสิทธิภาพค่ะ
นอกจากนี้ก็มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะประสานไปยังนายอำเภอแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบล้งและแรงงานผิดกฎหมายเชิงรุกอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญจริงคือปลายทางก็ต้องส่งเสริมไปถูกไหมคะช่องทางการตลาดอะไรก็ว่ากันไประบายผลผลิตก็ว่ากันไปแต่เรื่องของล้งหรือว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับการทำให้ราคาของมะพร้าวเนี่ยตกต่ำลงไปก็นั่นแหละค่ะก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาในทุกๆกระบวนการย้ำว่าหากพบผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีพร้อมกับกำหนดมาตรการในการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดกรณีการตรวจพบแล้วว่ามีการเพิกเฉยละเลยไม่มีการรายงานไม่มีการปฏิบัติงานก็จะมีการดำเนินการทางโทษทางวินัยอีกนะคะก็เห็นบทบาทว่าจริงจังมากขึ้นอ่ะเนาะสำหรับการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมะพร้าวตกต่ำหรือไม่ค่อยมีผลผลิตมะพร้าวนะคะแต่ก็ต้องประชุมกันต้องประสานกันทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศค่ะจะได้ทำให้ปัญหาเรื่องของมะพร้าวเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้พอราคาตกมันก็ไม่ไหวอะเนาะแล้วจริงๆแล้วเกษตรกรปลูกมะพร้าวก็เยอะอย่างเช่นรอบที่แล้วที่หนักๆเลยตอนแรกคุณผู้ฟังจำได้ไหมที่นันท์อ่านข่าวไปอะในพื้นที่กระบี่ค่ะเกษตรกรถึงขั้นแบบต้องโค่นเลยอะต้องโค่นทิ้งเลยอะไปต่อไม่ไหวทั้งเรื่องของการบำรุงรักษาผลผลิตที่ออกมาก็ขายได้ราคาไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วกันเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละได้เห็นบทบาทการแก้ไขปัญหาที่จริงจังมากขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเนี่ยจะนำมาเล่าให้ฟังแบบนี้ในทุกๆเช้าของรายการอันดามันวันนี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

สบายดีหรือนะคะผลงานเพลงจากพี่หนุ่มกะลาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะผลงานเพลงสลักจิตค่ะจากพี่ป๊อปปองกูลเฟเจอริงกับดาเอนโดฟินค่ะคุณผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะก็นำผลงานเพลงเพราะๆหลายๆผลงานเพลงมาฝากกันด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะทักทายมาส่งสติ๊กเกอร์มานะคะแล้วก็ยังมีพริกอเนกพริกไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะพูดคุยกันได้นะคะอยากรู้ประเด็นอะไรอยากพูดประเด็นอะไรตอนนี้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนฝนตกหรือเปล่าก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ค่ะจะได้อัปเดตกันสักหน่อยนะมาในช่วงนี้นะคะคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่ภูเก็ตก่อนเลยดีกว่านะคะภูเก็ตเนี่ยก็มีการดำเนินการหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะแต่ว่าเรามาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วโอ้โหชื่นใจมากๆเลยค่ะเด็กสมัยนี้เขาเก่งจริงเลยนะจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้ชื่นชมเยาวชนฮีโร่นะคะโดยท่านผู้ว่าเองได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเยาวชนฮีโร่ของเราหลังจากที่ไปช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวด้วยการทำ CPR ผู้ฟังเก่งมากเลยค่ะ เรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านนิรัตพงศิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เมื่อวานนี้ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับน้องโจโจ้ทราเวสนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกระทู้วิทยาค่ะหลังจากที่ได้ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขากำลังหมดสติอยู่คุณผู้ฟังน้องก็เลยไปทำการปฐมพยาบาลแล้วก็ทำ CPR อย่างถูกวิธีแล้วก็ทันเวลาด้วยจนสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุให้รอดพ้นจากอันตรายได้ก็เรื่องนี้สร้างความประทับใจแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมเป็นอย่างมากเลยนะคะถึงความเก่งของน้องโจโจ้ค่ะไม่ใช่ว่าใครที่จะทำก็ได้นะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านกระบวนการของการแบบฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นฝึกการทำ CPRผ่านมาทั้งหมดแล้วเชื่อว่าหลายคนเคยฝึกไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กๆรุ่นผู้ใหญ่แต่พอไปเจอกับเหตุการณ์จริงๆอ่ะคนที่จะกล้ามีน้อยมากคุณผู้ฟังที่จะแบบกล้าแล้วก็นำความรู้ที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นต่อแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถรอดจากอันตรายมาได้พ้นขีดอันตรายมาได้ค่ะเป็นสิ่งที่น่านับถือมากๆแล้วก็ต้องยอมรับใจของน้องโจโจ้เลยจริงๆเป็นตัวอย่างนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเหมือนบางคนเนี่ยมีนะคนที่แบบอบรมมาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้อบรมทุกปีงบประมาณทั้งการปฐมพยาบาลทั้งการทำ CPR แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่กล้าค่ะยิ่งแบบไปช่วยเหลือคนอื่นไปทำให้กับคนจริงๆอ่ะปกติเราจะฝึกกับหุ่นใช่ไหมคะแต่พอไปทำให้คนจริงๆไปช่วยเหลือคนจริงๆอ่ะกลับไม่กล้าใช้งานขามันเริ่มแข็งหรืออะไรขึ้นมาใช้งานเลยนะคะแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วน้องยังเด็กมากเลยอ่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะแต่ก็สามารถทำได้สามารถไปช่วยชีวิตคนอื่นได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งเหตุการณ์ดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันว่าคือน้องโจโจ้เนี่ยคือเขามีความกล้าหาญแล้วเขาก็มีสติด้วยแล้วเขาก็มีจิตใจที่อ่อนโยนน่ะในการอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเยาวชนต้นแบบที่อีกคนนึงเลยแหละที่มีความมุ่งมั่นที่ให้ทุกคนได้ลองดูเนาะนำความเขาเรียกอะไรอ่ะนำแรงบันดาลใจที่เราได้จากน้องโจโจ้นี่แหละไปใช้ในชีวิตประจำวันเผื่อถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าเราบ้างค่ะเราจะได้แบบไม่ลังเลที่จะตัดสินใจในการนำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปนะคะก็จริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตก็ได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีไปอีกหนึ่งแมตช์เลยนะคะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วก็เป็นเมืองที่ผู้คนในพื้นที่ให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลดีมากๆนี่ก็สร้างความประทับใจไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ขอบคุณน้องโจโจ้มากๆนะที่ให้พี่ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเนี่ยสังคมไทยมันยังมีเรื่องดีๆเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับใครหลายๆคนแต่พอเรานำมาเล่าปุ๊บนะคะบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็ขอบคุณน้องโจโจ้ด้วยนะคะจากภูเก็ตแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาดู
ูที่พังงากันสักหน่อยค่ะพังงานะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าเองก็กำลังทำงานอย่างหนักหน่วงเลยค่ะลงพื้นที่ท้ายเหมืองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สำรวจเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวในทุกๆปีถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้นะนันท์เองจะนำข่าวมาเล่าอยู่ตลอดเลยว่าเนี่ยแถวพังงานะไม่ว่าจะอำเภอไหนก็จะมีประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันแล้วคือมันซ้ำซากอ่ะเขาใช้คำว่ามันซ้ำซากเลยนะคือมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จอ่ะพอแบบฝนตกลงมาแบบหนักๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆปุ๊บก็เกิดปัญหาน้ำท่วมทันทีเลยนะก็มีการดำเนินการลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวค่ะท่านผู้ว่าค่ะท่านไพรัชเพชรยวนท่านลงไปเองเลยนะคะลงไปที่ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลบางทองนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท้ายเหมืองปภ.จังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆร่วมลงพื้นที่ไปด้วยค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองเองก็รายงานสถานการณ์มาว่าตอนนี้ก็ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงรายงานจุดที่เกิดปัญหาแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขแบบเร่งด่วนค่ะคือฝนมันตกมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราติดตามสภาพอากาศกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของท้ายเหมืองของพังงาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงกลางดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาคือฝนตกหนักมากจริงๆคือตกต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะคุณผู้ฟังส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่5และหมู่ที่7ตำบลบางทองที่ท้ายเหมืองนะคะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ160หลังคาเรือนพอเกิดเหตุปุ๊บค่ะท่านผู้ว่าก็สั่งการปั๊บเลยให้หน่วยงานลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบเร่งด่วนโดยมีการอบพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็นำเรือยางเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรพสตนะคะแล้วก็มีการดูแลแบบใกล้ชิดจากทั้งเจ้าหน้าที่จากญาติด้วยค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านนายอำเภอท้ายเหมืองนะคะก็ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยตอนนี้เนี่ยก็หลายคนกังวลว่าสถานการณ์เป็นยังไงไปแล้วนะคะขณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำเริ่มลดเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองแหละที่เราได้บอกไปว่าวันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงอยู่ประมาณร้อยละ 70% ยังถือว่าเยอะอยู่ค่ะท่านผู้ว่าเองพอได้ลงพื้นที่ปุ๊บค่ะก็ได้ทราบถึงสาเหตุสำคัญของน้ำท่วมนะคะว่าฝนมันตกหนักมากเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงสู่ลำคลองเป็นจำนวนมากประกอบกับว่าบางช่วงของเส้นทางก็มีตะกอนดินตะกอนทรายวัชพืชกีดขวางทางน้ำอยู่นี่แหละปัญหาสำคัญคุณผู้ฟังก็ต้องมาหาแนวทางป้องกันในระยะยาวไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะวางแผนในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวรอฟังแผนของท่านผู้ว่าอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของการขุดลอกคูคลองทั้งเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็พร้อมสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รวดเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นนโยบายการสั่งการจากท่านผู้ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำระบายไม่ทันในพื้นที่ของพังงานะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: นองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: ูมากไก่กามู
2: ดีไหมได้หนกุ้ง
1: อยากจะ
3: นุกดีเหมือนกันนะ
4: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่า

0: เรียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกมะ
1: ดีเลย
2: มาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ดีพอให้รอใหม่ค่ะผลงานเพลงจากเต้นนรารักษ์นะคะนานมากแล้วผลงานเพลงนี้คุณผู้ฟังแต่ก็รู้สึกว่าอยากเปิดเพลงที่เราไม่เคยฟังนานๆแล้วก็รู้สึกว่าพอนานๆทีกลับมาได้ฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ทำให้ย้อนถึงในยุคนั้นว่าเอ้ยฉันเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนนะฉันเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ได้แก่หรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านมายาวนานจริงๆนะคุณผู้ฟังผ่านผลงานเพลงที่เราเปิดให้ฟังกันในทุกๆวันนี่แหละก็ใครชื่นชอบเพลงไหนขอกันเข้ามาเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวในทุกๆวันเนาะมาจะเจอกันได้9นาฬิกาก็ขอเพลงตั้งไว้ได้เลยเดี๋ยวพอถึงคิวปุ๊บเราเปิดให้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะเป็นข่าวสารในกระบี่กันบ้างเนาะที่ค้างคากันเอาไว้ตอนนี้เนี่ยกระบี่เขายกระดับแบบเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้วยนะคะแล้วเขาก็มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ของการทำเมืองท่องเที่ยวนี้เนี่ยให้ไปสู่ในระดับนานาชาติค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้มีโอกาสไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติค่ะให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือว่านปท.รุ่นที่14ค่ะซึ่งก็มีการอบรมกันเกิดขึ้นนะคะก็เรื่องที่ผู้ว่าท่านได้ไปบรรยายพิเศษเนี่ยน่าสำคัญเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนในระดับนานาชาติน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ว่าท่านได้ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์เมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เกิดความยั่งยืนทั้งเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนเราต้องมีการปรับตัวให้ได้ในทุกๆบริบทนะคะโดยทางจังหวัดเองท่านผู้ว่าบอกว่ากระบี่เนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มันเกิดความสมดุลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนค่ะโดยจังหวัดกระบี่กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์สำคัญ2ด้าน1คือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ2ค่ะการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมุ่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานในระดับสากลค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วยควบคู่กับการส่งเสริมแนวคิดกระบี่โกกรีนนะคะที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะด้านความปลอดภัยทั้งระบบ CCTV อัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะยังผลักดันการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งการเป็นเมืองไม้ซิตี้หรือว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการประชุมสัมมนาได้ในระดับสากลหรือว่าจะขับเคลื่อนให้กลายเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้หรือการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพเชิงวัฒนธรรมเชิงชุมชนอาหารฮาลาลแล้วก็มีการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะมาตรการในการสร้างความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆคุณผู้ฟังคือเขาตั้งเป้าหมายไว้ดีนะคะแทบจะครอบคลุมในทุกบริบทแล้วนะจากที่ฟังมานะคะซึ่งจริงๆแล้วกระบี่เนี่ยมีต้นทุนทางศักยภาพของการท่องเที่ยวเยอะมากมายอยู่แล้วค่ะทางทะเลทางบนบกทางวิถีชุมชนคือเขาก็มีความหลากหลายของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกหยิบยกไปต่อยอดก็จะไม่สร้างคุณค่าได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดว่าถูกหยิบยกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกๆอำเภอของจังหวัดกระบี่แล้วนำไปชูเป็นจุดเด่นจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่เราอยากจะเห็นบทบาท
การพัฒนาที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยว่าถ้าเกิดทำแล้ว1ปีที่มีการทำเป็นยังไง2ปีต่อไปเป็นยังไง3ปีต่อไปเป็นยังไงเราอาจจะได้เห็นกระบี่เนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติตามที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่กระบี่ค่ะมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดระนองเมื่อวานนี้ค่ะร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติค่ะระนองค่ะร่วมกันปลูกต้นไม้หลายต้นมากค่ะก็นำทีมโดยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในศาลากลางนะคะเที่ยวร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกจิตสำนึกด้านการรักสิ่งแวดรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรให้กับประชาชนซึ่งการปลูกต้นไม้ที่เขาจัดขึ้นนะคะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นหลายชนิดเลยคุณผู้ฟังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นต้นอินทนิลค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองนะคะจำนวน20ต้นและนอกจากนี้ก็ยังมีต้นพญาไม้จำนวนอีก4ต้นต้นตะเคียนทอง10ต้นต้นจามจุรี5ต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพันไม้ที่มีคุณค่าทางด้านการให้ร่มเงาให้ความสวยงามแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีโอกาสมาในจังหวัดระนองแล้วก็ได้มองเข้าไปผ่านทางศาลากลางจังหวัดระนองนะคะคือจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากแล้วก็ยังคงมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่คุณผู้ฟังยังมีอยู่ก็เป็นสิ่งที่อนุรักษ์กันมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแล้วก็ในทุกๆปีก็มีการปลูกเพิ่มขึ้นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดระนองของเราค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่วันต้นไม้ประจำปีเท่านั้นนะในทุกๆโอกาสเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ละค่ะก็การปลูกต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะจะได้ช่วยให้บรรยากาศในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยคือมีธรรมชาติมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้เราได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ในสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะวันนี้นำข่าวมาฝากกันครบถ้วนคุณผู้ฟังในทุกๆจังหวัดในระดับพื้นที่บ้านเราแล้วก็ในส่วนกลางของระดับนโยบายของรัฐบาลก็นำมาฝากกันนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้

แค่ 40% ก็ช่วยลดภาระค่าของชีพได้ดีเลยทีเดียวก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่ว

0: โลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจะแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
2: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่องทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเชี่ยงงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขาธิการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: หายแล้วจ้ะพี่แกนอนแฉอยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้อีทําเป็นปลื้อนี่
7: โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
8: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
7: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
9: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
9: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
14: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำเรื่องกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจนถึงสุขสาแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอฝากไว้ด้วยอีก1ช่องทางค่ะเราจะกันวันนี้อังคารไม่ใช่ค่ะขออภัยนะคะในวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนุรีส่วนวันอังคารนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์นะคะจะเจอกันเป็นประจำค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพียงพร้อมแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะเริ่มกันด้วยข่าวสารแรกกันเลยสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของทางครม.เห็นชอบใช้ขสมก.ครม.เห็นชอบให้กับทางขสมก.ใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.นั่นเองนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1 นะคะบริเวณพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมนั่นเองต่อมาแห่งที่2เป็นพื้นที่บริเวณลานจอดรถในส่วนของสถานีเคหะนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการค่ะต่อมาพื้นที่ที่3แห่งที่3เป็นพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ของขสมก.ระยะเช่านั้น8ปีค่ะนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2518อนุมัติให้ขสมก.เช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมก.ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.ให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EVเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของรฟม.ให้เกิดประโยชน์เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนนั้นหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นโดยขสมก.ก็มีแผนลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และรับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม2569นี้นะคะปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีแล้วก็กำหนดการรับมอบรถงวดที่1ในเดือนเมษายน2570นั่นเองค่ะครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2บรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พ.ศ. 2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะพร้อมอนุมัติงบประมาณรวม2,037.96 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1หรือว่าเฟสที่1นะคะเพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล นะคะตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2574นะคะจนถึงปีพ.ศ. 2582โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากนะคะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีมีการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะพร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะซึ่งก็มีการหารือกันประเด็นสำคัญดังนี้นะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะสำหรับAI Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสนั้นมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพสูงนั่นเองค่ะต่อมา2ก็คือการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปค่ะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยและก็มุ่งมั่นที่จะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความตกลงฉบับนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้ง2ประเทศ3นะคะเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์ค่ะจากการที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอมบราโกก็จะมีการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่แสวงหาความร่วมมือทั่วโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์จนประสบผลสามารถดำเนินคดีส่งกลับผู้ต้องหานะคะส่งตัวกลับผู้ต้องหารวมทั้งสามารถที่จะจับยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมากค่ะ สี่ก็คือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมานะคะนายรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพแล้วก็กฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลนะคะภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement ที่ได้มีการลงนามปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายก็จะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028นะคะซึ่งก็เป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะมาดูทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้ค่ะ27พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกานะคะมอบนโยบายแก่ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะณสำนักงานทรัพยากรน้ำที่7อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะคุณผู้ชมคุณฟังคะมาต่อกันที่ในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยค่ะกับการยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับในส่วนของระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนค่ะซ้ำรอยนั่นเองนะคะนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงนะคะโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดแล้วก็วางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการก็จะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยนะคะสร้างการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดการสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกค่ะมีการเปิดตัวเลขของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสปท.นะคะซึ่งสูงถึง 17,000 คนนะคะโดยรับเพียง 2,050 คนเท่านั้นคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมกับมาตรการสุดเข้มงวดปิดตายทุกช่องทางทุจริตฆ่าโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์เด็ดขาดค่ะด้านของนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสปท.ปี2569นะคะโดยมียอดผู้สมัคร 17,002 คนค่ะขณะที่สามารถที่จะบรรจุได้ประมาณ 2,050 อัตราเท่านั้นนะคะซึ่งก็ได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่13มิถุนายน2569เน้นคัดเลือกเป็นไปตามความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ปราศจากการทุจริตหรือสอบไปในทางไม่สุจริตสปท.จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือก ที่ให้ทางสปท.แล้วก็สสส.ถือปฏิบัติมีดังนี้ค่ะ1ก็คือห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานนะคะเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือผอ.สสส.เนี่ยนะคะรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาดต่อมา2ค่ะก็คือให้ผอ.สพท.แล้วก็ผอ.สสส.แจ้งคณะบุคคลในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานะคะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณีห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ากระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจะทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด3ค่ะสอดส่องกำกับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตรวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกนะคะสมาชิกค่ะกำหนดบุคคลในทางลับเพื่อตรวจสอบติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตและมิให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกสปท.ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติก่อนสอบระหว่างสอบแล้วก็หลังสอบไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ทางสปท.แล้วก็สสส.นั้นใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นก่อนสอบสอดส่องกำกับดูแลจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์โดยมิให้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นต้นค่ะระหว่างสอบก็กำหนดบุคคลในทางลับรับฟังสังเกตสถานการณ์แล้วก็รายงานไปให้กับทางประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบทราบกำหนดจุดรับแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุฉุกเฉินห้ามมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบเป็นต้นและหลังสอบนั้นนะคะให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบแล้วก็ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือว่ากระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเลขของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสพท.นะคะซึ่งสูงมากเลยนะคะ 17,000 คนด้วยกันแต่ว่ารับเพียง 2,050 คนเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมกับมาตรการสูงมาตรการที่สูงก็คือมาตรการสุดเข้มงวดนะคะปิดตายทุกช่องทางการทุจริตคาดโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์โดยเด็ดขาดค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของการที่แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้มีการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันนะคะดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงแล้วก็บุตรสาวเด็กหญิงอันฟานีฮายีสุหลงณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ทางแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะอีกหนึ่งเรื่องและกันช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักฟังงานเพลงพร้อมๆกันถึงเวลา Level Up ปั้นร้านค้าออนไลน์ให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยค่ะในเกี่ยวของการเปลี่ยนวิกฤตต้นทุนให้เป็นโอกาสทำกำไร DBD จับมือพันธมิตรเปิดประตูสู่ช่องทางขายระดับประเทศบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmark แล้วก็ Next Gen Commerce พร้อมสิทธิประโยชน์ที่จะทำให้คุณนั้นพลาดไม่ได้นะคะฟรีกับค่า GP ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มค่ะฟรีคูปองส่วนลดสนับสนุนยอดขายสูงสุด 25,000 บาทต่อร้านค้าค่ะฟรีสนับสนุนค่าขนส่ง1เดือนก็คือ 5,000 บาทต่อร้านพิเศษสุดๆนะคะ KOI อินฟลูเอนเซอร์ช่วยไลฟ์สดปั้นยอดขายให้ปังค่ะจัดแคมเปญภายในเดือนพฤษภาคม2569นี้รับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 รายเท่านั้นก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือลงทะเบียนเลยนะคะสามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะคะที่ในส่วนของเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net นั่นเองหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025475959 025475959หรือว่าที่เว็บไซต์ www.thaichuaythai.net นั่นเองพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวต้ารายวันกันต่อค่ะ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

่วงข่าวใต้รายวัน10นาฬิกากับ43นาทีอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดือดมันกันต่อช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะภูเก็ตประชุมคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste สืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านสู่มรดกวัฒนธรรมไทยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสารสินมุกหลังชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมนะคะพร้อมด้วยนางสุภาวดีภัยพักนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนายสมศักดิ์โสภานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรสชาติที่หายไป The Lost Taste นั่นเองประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารประจำจังหวัดภายใต้กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดค่ะการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังเลือนหายจากสังคมไทยยกระดับและพัฒนาให้เป็นเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตลอดจนอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศรวมถึงส่งเสริมการนำวัตถุดิบพื้นถิ่นและสมุนไพรในชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอาหารพื้นบ้านให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบ่งออกเป็น5ด้านประกอบด้วยด้านอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านความเสี่ยงต่อการสูญหายด้านวัตถุดิบท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการและสรรพคุณสมุนไพรแล้วก็ด้านการต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้นเนี่ยมี100คะแนนด้วยกันนะคะทั้งนี้มีผู้เสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน6เมนูด้วยกันนะคะจำนวน6เมนูด้วยกันก็ได้แก่ผักยำพร้าวคั่วภูเก็ตนะคะบีถ่ายบักต้มส้มภูเก็ตหัวจูดทึ่งนะคะปลาถ้ำลิพรใต้แล้วก็แกงตุมิซึ่งก็ล้วนเป็นอาหารพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเมนูที่มีความโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก่อนจัดส่งข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะมาที่ในส่วนของพังงากันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่ท้ายเหมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเร่งช่วยเหลือประชาชนสำรวจแก้ปัญหาระยะยาวค่ะเมื่อวานนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลบางทองนะคะโดยมีทางด้านของนายบัญชาธนอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุประสิทธิ์เอี่ยมเจริญนายอำเภอท้ายเหมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะด้านของนายสมพรหลีทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองก็ได้มีการรายงานถึงสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นพร้อมเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรวมไปถึงรายงานจุดปัญหาและพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะสืบเนื่องจากช่วงกลางดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่7ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมือง
รวมกว่า160หลังคาเรือนด้วยกันหลังเหตุเกิดขึ้นแล้วนะคะภายหลังเกิดเหตุทางด้านของนายไพรัชเพ็ญยวนผู้ราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมีการอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมนำเรือยางเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทองได้อย่างปลอดภัยมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่และญาตินอกจากนี้นายอำเภอนอกจากนี้แล้วนะคะทางอำเภอท้ายเหมืองแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองยังได้จัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะขณะนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมก็ได้คลี่คลายระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการรับทราบถึงสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลำคลองจำนวนมากประกอบกับบางช่วงของเส้นทางน้ำมีตะกอนดินตะกอนทรายและวัชพืชกีดขวางทางน้ำอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันและเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรโดยได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองนะคะเร่งสำรวจพื้นที่ตลอดแนวลำคลองเพื่อดำเนินการขุดลอกคูคลองแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของเส้นทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะที่กระบี่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่กวาดล้างยาเสพติดจับ2คดียึดยาบ้า114เม็ดตามยุทธการกระบี่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้นายปรีชาสิงห์ทองนายอำเภอเมืองกระบี่นะคะสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ลงพื้นที่ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการทำทันทีกระบี่พื้นที่ปลอดภัยอินซี154แจ้งจับจบพิทักษ์กระบี่เพื่อที่จะร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะผลการปฏิบัติสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้2คดีผู้ต้องหา1รายพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมทั้งสิ้น114เม็ดในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะคดีแรกเจ้าหน้าที่จับกุมชายอายุ32ปีพร้อมด้วยของกลางยาบ้านะคะจำนวน45เม็ดบริเวณหลังบ้านพักในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยส่วนคดีที่2เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังเดียวกันค่ะแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้อีก69เม็ดภายหลังการจับกุมชุดปฏิบัติการได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำส่งของกลางพร้อมผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอำเภอเมืองกระบี่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระบี่พื้นที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะที่ระนองจังหวัดระนองมีการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระนองครั้งที่ 5/2569 ค่ะเมื่อวันนี้นะคะที่ห้องประชุมอินทนินท์ชั้น4สารกลางจังหวัดระนองณห้องประชุมอินทนินท์ชั้น4สารกลางจังหวัดระนองนราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระนองครั้งที่ 5/2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอัยการข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะในที่ประชุมได้รายงานผลการช่วยเหลือสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมในเดือนที่ผ่านมารวมไปถึงการรับจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดระนองนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นในส่วนของการช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในการดำเนินคดีจำนวน3รายด้วยกันค่ะแล้วก็ทางจังหวัดระนองนั้นนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเดินหน้าจัดระเบียบแล้วก็ยกระดับมาตรฐานหอพักให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อวันนี้นะคะที่ห้องประชุมโกมาซุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระนองครั้งที่1/2569ค่ะโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการกำกับดูแลแล้วก็ส่งเสริมกิจการหอพักในพื้นที่จังหวัดระนองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558อย่างมีประสิทธิภาพที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระนองตามคำสั่งจังหวัดระนองที่2010/2567ลงวันที่21 สิงหาคม 2567รวมไปถึงรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติการในส่วนของหอพักนะคะตามคู่มือปฏิบัติงานหอพักตามในส่วนของพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558ซึ่งก็จัดทำโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการหอพักให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มาตรฐานที่กำหนดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระนองโดยมีการรายงานผลการสำรวจข้อมูลหอพักในพื้นที่จังหวัดระนองประจำปี2568พบว่ามีทั้งหอพักสถานศึกษาแล้วก็หอพักเอกชนบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบลราชกรูดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจันนะคะแล้วก็ทางเทศบาลตำบลกำพวนซึ่งก็มีการรายงานพบหอพักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนค่ะทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการก็ได้เสนอแนวทางดำเนินการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลหอพักให้เป็นปัจจุบันการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการหอพักที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายหอพักแก่ประชาชนแล้วก็สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยนะคะจังหวัดระนองก็มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานหอพักในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเป็นระเบียบแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายอันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวให้ฟังกันเพียงเพราะๆทิ้งท้ายแล้วกันนะคะส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1 ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้พบกับน้องดิวสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีตนาการลาไป

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาววัฒนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตร

0: สร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
1: รายการการจินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
2: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแกเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์อาเซียนได้เริ่มดำเนินงานกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งหวังให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชากรส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ทางไกลเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสอาเซียนยุคใหม่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล
5: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
6: อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
7: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
6: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเถอะค่ะ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการไร้เรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100MHz ค่ะในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคม2569แล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นที่จะต้องนำมาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะกับการที่ทางด้านของในเรื่องของนางสุภมาศค่ะขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์นะคะหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านนะคะซึ่งสคบเองเร่งเคลียร์ทุกเคสค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์นะคะต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่ค่ะหลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยมีการแอบอ้างค่ะโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วนะคะและไม่สามารถที่จะเดินทางได้จริงรวมเสียหายกว่า10ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะนางสุภมาศนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะคะสคบเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์ในลักษณะนี้แล้วด้วยกันถึง8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทซึ่งพฤติการเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ช่วงแรกนะคะผู้ซื้อก็ได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อค่ะจากนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะในปีนี้เองบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วนะคะซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันแล้วก็ภาษีสนามบินเมื่อโอนไปนะคะเมื่อทวงเงินก็มีการที่จะเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญเรื่องของการปกป้องประชาชนและการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้มีการกำชับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุก7วันพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี้ละค่ะเห็นผลการทำงานที่จับต้องได้และมั่นใจว่าทุกเรื่องค่ะต้องร้องเรียนแล้วก็ไม่ตกหล่นแต่ทั้งนี้ค่ะหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องนะคะร้องทุกข์ได้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนสคบ1166นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ให้ความสำคัญในช่วงนี้ค่ะ

ลับมาในช่วงนี้นะคะผู้ฟังเรามาติดตามในเรื่องของรองนายกนะคะอีกนิติเผยผลการหารือภาคเอกชนนะคะเตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนข้อเสนอค่ะเร่งโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการลงทุนสู่ระดับภูมิภาคค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าภายหลังการหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีและตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถค่ะเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการระบุนะคะว่าในวิกฤตพลังงานและความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเองจะดึงดูดย้ายฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียนะคะโดยกล่าวว่าภาคเอกชนได้นำเสนอแนวทางเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน4ด้านหลักประกอบด้วยการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงโดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะการลงทุนพลังงานสะอาดและระบบสายส่งอัจฉริยะซึ่งก็เป็นการพัฒนากำลังคนนะคะเพื่อที่จะมายกระดับทักษะแรงงานให้เท่าทันกับเทคโนโลยี AI และระบบคลาวด์ค่ะนอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังภาคเอกชนก็ได้มีการนำเสนอเรื่องของการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยดึงจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลค่ะและการเกษตรสมัยใหม่พร้อมได้มีการผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตและการจัดการที่ดินสาธารณะค่ะโดยให้นำโมเดลการทำงานเชิงรุกนะคะมาปรับใช้พร้อมได้มีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เองค่ะรัฐบาลก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก4ทีนะคะนั่นก็คือมุ่งเป้าชัดเจนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีรวมไปถึงการทำงานร่วมกันค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีดำริให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือเรียกง่ายๆนะคะว่ากรอ.ค่ะเป็นกลไกหลักเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการหารือกันในส่วนของภาครัฐบาลรวมไปถึงภาคเอกชนเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน4ด้านหลักกันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองค่ะได้มีการกำชับนะคะปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนกันด้วยอธิบดีกรมการปกครองได้มีการลงนามด่วนที่สุดนะคะถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนค่ะและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้มีการลงพื้นที่นะคะสร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือค่ะหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านอยู่บริเวณชายแดนค่ะจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนในการผ่านแดนค่ะเพื่อที่จะสังเกตความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชานะคะที่อาจจะมีการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่รวมไปถึงให้ในอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังแต่ถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานกรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประเด็นในช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาพูดคุยในส่วนของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิ

0: ำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

มากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะประชุมเตรียมพร้อมนะคะรองรับฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะมีนายทางด้านของนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะก็จะมีการประชุมที่บริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แนวโน้มสภาพอากาศในช่วงของฤดูฝนนี้พร้อมประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากในหลากหลายอำเภอรวมไปถึงหาแนวทางนะคะเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการเตรียมความพร้อมค่ะด้านกำลังพลเครื่องจักรอุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้ค่ะในบัญชาธนูอินนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามนะคะสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูมรสุมนี้ค่ะผู้ฟังก็ในช่วงนี้นะหลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกบ่อยนะคะฝน8แดด4ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างในส่วนของจังหวัดพังงาที่จะให้ทุกการเดินทางรวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินกันด้วยค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นกับทางด้านของททสำนักงานพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังเขาได้มีการจัดแคมเปญนะในเรื่องของใครที่ชื่นชอบในส่วนของการกินทุเรียนสาลิกานะคะหวานอร่อยเนื้อนุ่มนะคะก็มาพักผ่อนมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยถึงกันในสวนนะคะท่ามกลางธรรมชาติที่สีเขียวนะคุณผู้ฟังก็เป็นทางด้านของฤดูกาลทุเรียนแล้วก็มังคุดนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยถึงเดือนมิถุนายนนะก็ชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่กำลังรับฟังอยู่นะมาสัมผัสรสชาติความอร่อยของทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพงานค่ะในสวนผลไม้ทั้ง34สวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับราชาแห่งผลไม้เมืองพังงาทุเรียนสาลิการาชาแห่งทุเรียนพื้นบ้านขึ้นชื่อในเรื่องของความหอมหวานมันรสชาติกลมกล่อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นราชินีผลไม้มังคุดที่พังงานะรสชาติก็จะมีในเรื่องของการรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะผู้ฟังก็ไปกันได้นะเขาก็จะมีการปักหมุดนะคะทั้ง34สวนนะไปกินแบบสดๆในสวนเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปักกิ่งกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานนำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการร้อยเรื่องอนามันทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี
1: ้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาธนาธิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเริ่มภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีสวดแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อรัศการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเริ่มจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
3: ายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบาทสหประชาชาติเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN

0: โดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
1: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้โอกาสนี้ชี้แจงด้วยเราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยในแน่นอนเราต้องการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกันนั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการแล้วเขาก็พูดในเวทีแต่ขนาดเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดแล้วเราจะเดินหน้าได้ยังไง
0: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์กล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมทั้งไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย. Quick Big Win ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย. Quick Big Win เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน3ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอร์ริง TCG สกอร์มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
3: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่าตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาโดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่าย60%และประชาชนจ่าย40%ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
4: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่5 นาฬิกาพอ6 โมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1 มิถุนายนจะได้ใช้เงินค่ะ
3: ขณะที่นางสุภัทราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3 เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
5: เข้าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3 เท่าคราวที่แล้วนะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วจะถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
3: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000 คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th อุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเลิกใช้วิธีการถอดบทเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
7: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเขาขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
6: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6 รายจากทั้งหมด8 รายรายละ2,900,000 บาท โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ 300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม 17-45 บาทเปลี่ยนเป็น 17-44 บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบ.ตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคล่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้างแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
10: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
9: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบ Safe Mode บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจาก DR คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
11: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3 2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดารุมนอุดมพรรายงาน
9: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
12: นายการกันจินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
13: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
13: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
9: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประนามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจํา UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2502ส่งผลให้คิวบาประสบกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มานานหลายปีขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นประจำ
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวไดดีอาคองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดียวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศน์สุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open ที่สนามโรรองการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกียวมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลิฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมตทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเลนบรันสันและมิคาวบิดเจสช่วยกันทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMX ไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุธาชิตมณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคารีเหล่มดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่
17: ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
16: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พาร์คฮังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้ย้ายทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิชตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอากองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูลแลมโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยดิอาสปีกจากไบเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงาน
15: ชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
2: 12:50 นรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเมธีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญการเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย 3-5 ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ เมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่าง1มื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเปรอะเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
23: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการเพลงอันทรงคุณค่าที่ถ่ายทอดการบรรเลงมาอย่างประณีตนะคะโดยศิลปินรุ่นใหม่จากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมาร่วมกันอนุรักษ์และเพลิดเพลินไปกับรายการของเราพร้อมกันนะคะวันนี้ดิฉันสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะและ Facebook Fanpage แววหวานตำนานเพลงค่ะรวมไปถึงทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT to HD กฎหมายเลข2ทุกวันอาทิตย์ค่ะและนอกจากนี้นะคะรวมไปถึงทุกท่านถ้าเกิดว่าสนใจติดตามผลงานของพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ Facebook Fanpage YouTube Channel รวมไปถึง TikTok ด้วยนะคะพิมพ์คำว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะอำนวยการผลิตรายการโดยท่านวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์และคุณณัฐวิจิตรจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยค่ะควบคุมรายการโดยคุณดินรพัฒน์รุ่งเรืองดุริยางคศิลปินอาวุโสค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์บันทึกภาพและเสียงโดยช่างเทคนิคฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยในช่วงเล่าขานตำนานเพลงค่ะแต่จะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะจะเริ่มต้นด้วยเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งค่ะเพลงคลื่นกระทบฝั่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นจากของเดิมค่ะที่เป็นอัตราจังหวะ2ชั้นใช้เป็นเพลงโหมโรงประเภทเสภาพระองค์ทรงสอดแทรกลูกล้อลูกขัดเป็นลักษณะคลื่นต่างๆซึ่งสมกับชื่อของเพลงคลื่นกระทบฝั่งกันเลยทีเดียวค่ะเพลงโหมโรงเสภานะคะเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานสำหรับเพลงนี้นะคะแต่เดิมตามแบบแผนของเพลงโหมโรงจะต้องใช้หน้าทับปรบไก่ค่ะแต่ความพิเศษของเพลงคลื่นกระทบฝั่งนี้นะคะใช้หน้าทับสองไม้เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งซึ่งจะบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

และที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการบรรเลงวงเครื่องสายไทยในเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งค่ะซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะในสำหรับช่วงที่สองนี้นะคะจะเป็นการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มในเพลงแขกมอนสามชั้นค่ะเพลงแขกมอนสามชั้นเป็นเพลงประเภทหน้าทับกรบไก่ที่มีสำนวนไพเราะนักดนตรีไทยนิยมนำมาบรรเลงและขับร้องกันโดยทั่วไปค่ะแต่ความน่าสนใจของเพลงแขกมอนนี้นิยมนำมาประพันธ์เป็นเพลงเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีต่างๆในการบรรเลงเดี่ยวนี้นะคะถือว่าเป็นการใช้กลวิธีพิเศษของแต่ละเครื่องดนตรีโดยเฉพาะผู้บรรเลงจะต้องใช้ทักษะหลายด้านทั้งความจำความแม่นยำรวมถึงการอวดฝีมือของผู้บรรเลงและทางเพลงของผู้ประพันธ์ค่ะสำหรับทางเพลงที่นำมาบรรเลงในวันนี้นะคะผู้บรรเลงได้รับการถ่ายทอดมาจากครูสืบศักดิ์ดุริยประณีตค่ะบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มโดยคุณภาคภูมิรุ่งเรืองดุริยางคศิลปินปฏิบัติงานสำหรับเครื่องกำกับจังหวะฉิ่งนะคะบรรเลงโดยคุณชริตตรีหิรันและกรองสองหน้าโดยคุณกฤตินทร์สิริพุฒค่ะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ

0: และที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญสามชั้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเมื่อต้นรายการได้เกริ่นไว้ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยซึ่งตอนนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับแขกรับเชิญค่ะคุณอัศดาวุฒิสาคริกในช่วงเล่าขานตำนานเพลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานเพลงดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรู้จักกับอาจารย์อัศดาวุฒิสาคริกหรือว่าครูเอครูเอเป็นทายาทรุ่นเหลนของหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าครูสอนศิลปะบรรเลงซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นบ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะและตอนนี้ครูเอก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับครูเอให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับโยครับ
1: ครูเอคะได้ข่าวว่าครูเอเนี่ยเป็นทายาทรุ่นหลานของหลวงประดิษฐ์ไพเราะอยากให้ครูเอเล่าถึงความเป็นมาเล่าตำนานซะหน่อยว่าคำว่าทายาทรุ่นเหลนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงบ้างคะ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านสังคมหน่วยเล็กที่สุดของไทยหรือของสยามก็คือบ้านแต่ละบ้านก็จะมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในแต่ละอย่างบ้านของคุณครูหลวงดิเพราะนั้นก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆบ้านเดิมของท่านอยู่ที่สมุทรสงครามหรืออัมพวาแต่ว่าก็ได้โยกย้ายเข้ามาอยู่ในพระนครหรืออยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับดนตรีถวายงานกับพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่5 6 7แปดเรื่อยมาจนกระทั่งก็มีทายาทเนี่ยนะครับคุณย่าของผมอาจารย์บรรเลงศิลปะบรรเลงก็เป็นบุตรสาวคนที่สองของคุณครูหลวงดิเพราะบุตรสาวคนโตชื่อชิ้นศิลปะบรรเลงเราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงเนี่ยเป็นผู้ที่แต่งเพลงช้างที่เราร้องกันอยู่ทุกๆวันนี้นะครับจากบ้านหรือสำนักดนตรีก็กลายมาเป็นมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะในปัจจุบันครับ
1: มูลนิธิตอนนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะเราเปิดให้น้องๆหรือว่าเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดนตรีไทยไหมมีการเรียนยังไงบ้างคะ
2: เรื่องของดนตรีก็จะเป็นภารกิจหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคำที่เราเคยได้ยินบ่อยๆอนุรักษ
1: ์
2: สืบสานส่งต่อและพัฒนาสร้างทางเลือกแต่อย่างไรก็ตามเรื่องดนตรีมันไม่ได้อยู่โดดๆนะครับเราใช้ดนตรีเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ถ้าในระดับของเยาวชนก็เป็นการพัฒนาเยาวชนให้ผ่านเรื่องของดนตรีผ่านเรื่องกิจกรรมค่ายผ่านกิจกรรมการประกวดดนตรีหรือว่านำไปสู่การเป็นวิชาชีพได้นำดนตรีไทยของเราให้เข้าไปสู่ในสื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปแพลตฟอร์มต่างๆอินเทอร์เน็ตเรื่องของวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือเราก็จะย้อนกลับไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์คือเรื่องของ archive หรือจดหมายเหตุหรือพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็ดำเนินการอยู่ทุกปัจจุบันนี้ครับ
1: ทีนี้มาที่ตัวครูเอ้บ้างดีกว่าครูเอ้ได้นิยามตัวเองในวงการดนตรีไทยไว้ยังไงบ้างไหมคะ
2: จริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยในแต่ละช่วงวัยของเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงครับถ้าเรามองในยุคที่เราเด็กๆหน่อยวัยรุ่นหน่อยเราก็คือเราก็ชอบที่จะเล่นดนตรีนั่นแหละ เราก็ชอบฟังดนตรีเราก็อยากเห็นคนเก่งๆที่เป็นไอดอลของเราเล่นดนตรีแต่เมื่อโตขึ้นมาในสังคมดนตรีหรือบ้านดนตรีของผมเนี่ยผมได้เห็นการจัดการอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้พื้นที่บ้านของเราเนี่ยกลายมาเป็นบ้านของเราทั้งหมดการที่เราตัดสินใจลุกออกจากระนาดสักรางหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำให้เราสร้างพื้นที่ให้คนมาเล่นระนาดได้อีก100คนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่ผมทำอยู่ปัจจุบันเหมือนภาพยนตร์โหมโรงที่เราเห็นระนาดอยู
1: ่
2: ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดกระบวนการเล่าที่มันสามารถที่จะกระทบกับใจคนได้มันก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันคืนคุณค่ากันมาได
1: ้ทีนี้ถ้าย้อนถามไปในวัยเด็กเลยนะครูเอว่าทำไมครูเอถึงมาเริ่มดนตรีไทยมีจุดเริ่มต้นยังไงพื้นฐานเลยเนี่ยครอบครัวแน่นอนเพียงแต่ว่าทำไมใจเราถึงรักแล้วก็พร้อมที่จะสานต่อดนตรีไทยคะ
2: สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือสัปปายะคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ไม่ใช่เล่าเรียนนะ
1: เรียนรู้
2: แล้วตื่นมาเราเห็นอะไร
1: เรียนรู้กับเล่าเรียนนี่ต่างกันนะ
2: อาจจะต่างกันแล้วโดยธรรมชาติของเราเราตื่นมาเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรเราได้ฟังคนคุยกับอะไรเราได้เห็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนำเราไปสู่สิ่งอื่นๆเช่นเมื่อเราเล่นดนตรีได้มันทำให้เรามีโอกาสได้ไปสู่ที่อื่นไปต่างประเทศได้ไปแหล่งต่างเหล่านี้แล้วเมื่อเราเริ่มสนใจแล้วความสนใจของเราก็จะนำไปสู่ลำดับต่อไปคือการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนผมคิดว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยในเรื่องปัจจุบันว่าเรากำลังสร้างสื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบัน
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้วิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคะในมุมมองของคุณเอง
2: ถ้าพูดถึงเอาจำนวนผู้ที่เล่นดนตรีก่อนผมคิดว่ามากกว่าเดิมถ้าพูดถึงฝีมือของเด็กๆและเยาวชนมีมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่จะน้อยลงคือในเรื่องของความรู
1: ้
2: เราปฏิบัติได้แต่เรายังไม่ซาบซึ้งหรือลึกซึ้งเพียงพอที่จะบอกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติได้เนี่ยมันคืออะไร
1: ปัจจุบันตอนนี้อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ดนตรีไทยเนี่ยเจือจางลงไปคะ
2: ผมคิดว่าไม่ได้เจือจางนะผมคิดว่าเราได้ฟังกันมากขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยเพราะว่าสื่อในสมัยก่อนนะครับยุคผมเป็นยุคเทปคาสเซ็ตคุณโยทันเทปคาสเซ็ตไหมฮะ
1: ก็ทันอยู่ค่ะ
2: นะฮะโอกาสที่จะฟังมันน้อยมากเทปคาสเซ็ตอันหนึ่งกับอย่างที่สองคือวิทยุ
1: ค่ะ
2: ซึ่งดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นได้สร้างคุณประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมากมายผมเรียนจากที่นี่ด้วยส่วนใหญ่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของสื่อได
1: ้
2: สามารถที่จะอัดคลิปทำติ๊กต็อกทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นั่นแหละครับเมื่ออะไรที่มันรวดเร็วมันก็อาจจะขาดความกันกรองขาดทิศทางว่าแล้วสิ่งที่เราดูมันมุ่งไปทางไหนการที่มันมีคลิปอะไรสักอย่างที่เป็นไวรัลคนดูเป็นล้านๆคนแต่ว่ามันไม่ได้ตอบในเรื่องโจทย์ในเรื่องของความถูกต้อง ความเหมาะสมมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาครับว่าแล้วเราจะบอกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อแชร์เข้าไปตรงนั้นครับ
1: ค่ะตัวคุณเองจากวันที่เริ่มรักเริ่มเล่นดนตรีไทยแรกๆเลยนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะถ้าคร่าว
2: ๆถ้าเริ่มเล่นจริงๆจังๆเนี่ยผมเริ่มหัดประมาณ9ขวบแต่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ะ
2: นะฮะคงไม่ได้บอกว่ากี่ปีเพราะจะดูแก่มาก
1: เพราะเดี๋ยวรู้อายุใช่ไหม
2: เดี๋ยวรู้อายุที่จริงก็ปีนี้57แล้วนะครับแล้วก็คือถ้าเราเรียนดนตรีอยู่คนเดียวเนี่ยมันเกิดความเบื่อได
1: ้
2: เหมือนกับในยุคหนึ่งผมเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยผมก็สงสัยว่าเราจะหาค่า x ค่า y ไปทำไมผมไม่อยากรู้
1: อ
2: ่ะผมก็เลยทิ้งมันทีนี้ถ้าเรามีเป้าหมายของการเรียนหรือเรามีสังคมของการเรียนเช่นเราเรียนอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปคุยเรื่องเพลงนี้กับคนอื่นได้เพลงนี้ก็สามารถไปใช้ที่นี่ได้หรือมันมีการประกวดมันมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะสร้างเป้าหมายของการเรียนรู้ของเด็กๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยให้ไปตรงไหนได้บ้างนะครับ
1: พูดถึงมุมมองดนตรีไทยในอนาคตต่อไปหน่อยว่าในมุมมองคุณเอ๋เนี่ยมีทิศทางแบบไหนคะ
2: ผมคิดว่าจะมีคนนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยสื่อที่มันไปรวดเร็วแล้วก็จะมีการหาวิธีการในการนำเสนอนำสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปนำเสนอที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการเอาง่ายๆเราในยุคหนึ่งเราไม่คิดว่าเราจะเห็นคนใส่สบายกับกางเกงยีนแต่ในยุคหนึ่งก็เหมือนกันดนตรีก็เหมือนกันถามว่ามันถูกไหมมันสวยไหมมันก็แล้วแต่บุคคลอีกแหละ
1: ไม่ได้มีแบบแผนตายตัว
2: แต่ว่าเดิมจริงๆมันมีแบบแผนของมันอยู
1: ่
2: ผมคิดว่าเรื่องของแฟชั่นหรือความนิยมอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมีการสะสมมีการพูดคุยมีการใช้กันอย่างสืบเนื่องมันก็อาจจะกลายเป็นแบบแผนหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกับเราบอกว่าดนตรีไทยสมัยรัชกาลที่5เป็นยังไงเนี่ยเรารู้เราอธิบายได้แต่ถ้าเราบอกว่าแล้วดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่10เป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าเราได้สร้างอะไรใหม่ขึ้นในยุคสมัยนี้ได้บ้างเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือว่าเราเป็นนายของดนตรีเราเป็นคนสร้างดนตรีอย่าให้ดนตรีมาเป็นตัวกำหนดเราว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได้เพียงแต่ว่าเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมไทยนั้นมันมีคำหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องคำว่ากาลเทศะสำคัญที่สุด ครับ
1: เหมือนอย่างที่ต่างประเทศเขานำดนตรีไทยไปประยุกต์ก็ต้องไปดูว่าไปเปิดที่ไหน
2: เราจะใช้ทำอะไร
1: แสดงที่ไหน
2: สื่อสารกับใคร
1: เพราะเอาเป็นประยุกต์กันแล้วถ้าไปในไปใช้ในงานแฟชั่นก็อาจจะดูเหมาะสมก็อาจจะดูประยุกต์ก็อาจจะดูแปลกใหม
2: ่
1: แต่ถ้าไปในงานพิธีก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เนาะทีนี้พอกลับมาในไทยของเราบ้างครูเอมีทิศทางการมองดนตรีไทยกับเยาวชนไทยยังไงบ้างคะแนวทางการพัฒนา
2: เอาเรื่องของเยาวชนก่อนนะครับสมัยเราเด็กๆเนี่ยไม่รู้เราหรือเปล่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงผู้ใหญ่ก็จะสอนว่าเชื่อเนี้ยทำไปก่อนเดี๋ยวโตเดี๋ยวมันเกิดประโยชน์เองเดี๋ยวมันรู้เองแต่กับปัจจุบันนี้มันใช่อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์ระยะสั้นที่เด็กจะต้องรู้ว่าเรียนไปแล้วมันได้อะไรเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่เราจะต้องอธิบายกับเขาว่าเรียนแล้วได้อะไรคำว่าเรียนแล้วอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนี่ยผมคิดว่าต้องวางไว้แล้วมันไม่ใช่หมัดเด็ดหรือมันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าควรจะเอามาพูดละ
1: อาจจะไม่ใช่จุดเด่นในตอนนี้
2: ไม่ใช่ต้องบอกเรียนแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับเขาก่อนหนึ่งประโยชน์ง่ายสุดกับเขาคือสนุกจะสนุกได้อย่างไรสองเกิดประโยชน์กับตนเองและคนอื่นได้อย่างไรสามแล้วเขาจะเอาเนี้ยไปทำอะไรต่อสี่มันสามารถกลายเป็นวิชาชีพหรือว่ามันมีสตุ้งสตังเข้ามาได้ไหมมันก็จะมีหลายขั้นตอนที่เป็นแรงจูงใจของเด็กอะไรต่างๆแบบนี้ครับ
1: คือเราหมายความว่าเราจะไม่ยัดเยียดคำว่าอนุรักษ์ให้เด็กๆละเราจะต้องให้เขาเริ่มที่ตัวเขาก่อนว่าเรียนเราได้อะไรอย่างที่ครูเอ๋บอกแรกๆเลยต้องสนุกก่อนเพราะว่าถ้าใจไม่สนุกเนี่ยไม่อยากเรียนแล้ว
2: ถ้าเราไม่รักเราไม่ทำ
1: ไม่อยากเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องมองต่อไปว่าเอามาใช้ทำอาหารกินได้หรือเปล่าถ้านำมาประกอบอาชีพได้ทีนี้เราก็จะไปต่อนี่คือแนวทางที่ครูเอ๋มองว่าการที่ดนตรีไทยเนี่ยจะอยู่ในสังคมไทยแล้วก็มีประโยชน์กับเยาวชนได้เนี่ยก็จะต้องเป็นทิศทางประมาณนี
2: ้แต่มันไม่ใช่อยู่ที่เด็กอย่างเดียว มันอยู่ที่องค์คาพยพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการสร้างกระบวนการที่ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างไรมีคุณค่าและมีราคาด้วยเพราะว่าบางทีอุดมการณ์มันอย่างเดียวมันไม่ได้บางคนเก่งนะครับแต่ว่าเมื่อมันประกอบอาชีพไม่ได้มันไม่มีผลตอบรับมาก็จะลำบากเหมือนเอาไม่ใช่เฉพาะดนตรีไทยนะเร็วๆนี้มีไวรัลอันหนึ่งอยู่ใน Facebook ที่บอกว่าหาครูสอนดนตรีชั่วโมงละ200บาทก็มีการตั้งคำถามว่า200บาทเนี่ยมันได้จริงไหมใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เรากาแฟแก้วละเท่าไหร่เดินทางเท่าไหร่แล้วถ้ามันเป็นบรรทัดฐานว่า200บาทต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วคนจะเรียนดนตรีไปเป็นวิชาชีพไหมสังคมมันจะต้องวิ่งไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
1: ซึ่งตอนนี้สังคมเราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วมุมมองของดนตรีไทยหรือแม้กระทั่งคนที่เล่นดนตรีไทยเองเนี่ยก็ปรับตัวไปด้วยเมื่อก่อนเนี่ยอย่างรุ่นหนูเองเนี่ยจะเคยได้ยินต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอนุรักษ์ดนตรีไทยบางทีฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการยัดเยียดเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจชอบดนตรีสากลแต่ทีนี้อันนี้ดีเลยนะคะว่าต้องชอบก่อน
2: ต้องชอบก่อน
1: ต้องชอบก่อน
2: แล้วยังคำว่าอนุรักษ์เนี่ยเอาจริงๆก็ต้องคุยกันว่ามันคืออะไรเอาชอบก่อน
1: ชอบ
2: ก่อนเราชอบก่อนแล้วเขาก็จะดูแลสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีเองไม่ต้องห่วง
1: ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยฟังดนตรีไทยนะคะก็ลองเปิดฟังเลยง่ายๆเลยไม่ต้องไปซื้อเครื่องดนตรีมาเล่นให้ยุ่งยากลองเปิดฟังแล้วก็ลองเปิดใจดูเพราะว่านี่คือมรดกของชาติไทยมรดกของประเทศไทยแล้วก็คนไทยก็เป็นผู้สืบสานสืบต่อกันมาเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะครูเอนะคะจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคะได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้สนุกมากๆเลยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะความรู้และความสนุกจากครูเอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพบกับครูเอได้อีกครั้งในตอนต่อไปค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าจากแขกรับเชิญของเราเชื่อว่าหลายๆท่านได้ความรู้ในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับวงการดนตรีไทยมากขึ้นแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกท่านสามารถรับชมรับฟังรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และทาง Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะส่งท้ายรายการไปด้วยเพลงไส้พระจันทร์เถาค่ะ เพลงนี้นะคะแต่เดิมเป็นเพลงเก่าตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีอัตราจังหวะชั้นเดียวในชื่อเพลงไส้เดือนฉกจวักค่ะได้รับความนิยมมากกว่า200ปีก็ถึงคราวเปลี่ยนชื่อใหม่แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีรับสั่งว่าเพลงนี้มีความไพเราะแต่ชื่อไม่น่าฟังค่ะจึงพระราชทานเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่าเพลงนาคราชและต่อมาก็มีการเปลี่ยนมาเรียกชื่อเพลงไส้พระจันทร์เถาในภายหลังค่ะและนิยมเรียกชื่อนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งเพลงนี้นะคะมีท่วงทํานองที่อ่อนหวานมีลีลาของจังหวะที่สลับซับซ้อนนิยมบรรเลงทั้งวงปี่พาทย์และเครื่องสายค่ะบทขับร้องนำมาจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนเนนแก้วคิดถึงนางพิมพิลาไลซึ่งเพลงนี้จะขับร้องโดยคุณกิติพลมั่นชาวนาบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังจากแฟนรายการทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ดิฉันค่ะสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์พร้อมด้วยศิลปินจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
9: นายโสภณ จารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกุมได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวสนาตระเกตรายงาน
8: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างสองประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การ

นำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายๆท่านคงจะคุ้นกับคำนี้นะครับแล้วก็จริงๆนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคืออะไรนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจัดอยู่ในแฟลมสัตว์ที่มีแกนสันหลังนะครับเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับที่มีการวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาร่างกายที่ดีหลากหลายประการนะครับรวมถึงมีระบบประสาทที่เจริญก้าวหน้าสามารถดำรงชีวิตได้ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับขนาดของร่างกายและก็รูปพรรณสันฐานที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสายพันธุ์นะครับมีลักษณะเด่นก็คือมีต่อมน้ำนมนะครับที่มีเฉพาะในเพศเมียเท่านั้นนะครับเพื่อผลิตน้ำนมเพื่อใช้เลี้ยงลูกวัยแรกเกิดนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขนเป็นเส้นๆหรือขนอ่อนๆนะครับปกคลุมทั่วร่างกายถือเป็นการรักษาอุณหภูมิในร่างกายนะครับยกเว้นสัตว์น้ำนะครับที่ไม่มีขนนะครับก็เป็นเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
4: ช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
5: แน่เกี่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
4: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
5: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด -19 ไง
4: อุ๊ยเหมือนโควิด -19 เลยหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
5: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในปีปัจจุบันโรงไม้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และ Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
7: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
8: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์เฮ้พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าที่บึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
10: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี่เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำ

0: แต่น้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เมื่อการจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับตัวฟื้นเร็วตัวอย่าง

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยข่าวกีฬาระนอง

คุยข่าวกีฬาระนองครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทางสวทระนองครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้อยู่กับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองแล้วก็สวทระนองนะครับคุยข่าวกีฬาระนองวันนี้ก็อยู่ในวันพุธที่27นะครับเดือนพฤษภาคมแล้วก็อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภานะครับก็จะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนหรือว่าหน้าฝนของภาคใต้ของเราครับเป็นจังหวัดระนองที่มีฝนตกชุกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตก็ให้ใช้ความระมัดระวังครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับการขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษในภาคที่ถนนแห้งกับถนนเปียกนะครับก็ฝากความปรารถนาดีไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ที่เดินทางทุกท่านนะครับคุยข่าวกีฬาน้องก็ทักทายไปยังผู้ชมทาง Facebook Live นะครับทาง Facebook Live ของนกเงือกอิสระนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนก็น่าจะเต็มไปนานแล้วครับตอนนี้ก็ขอให้ติดตามกดติดตามกดถูกใจกันไปนะครับก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับเรื่องราวดีๆของจังหวัดระนองว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องกีฬาเรื่องการพัฒนาจังหวัดนะครับก็จะอยู่ในการจัดรายการคุยข่าวกีฬาระนองแห่งนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่มีข่าวสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมงานต่างๆนะครับที่จะให้ทางคุยข่าวกีฬาระนองทางสวทนี้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับงานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านของสวนรวมนะครับก็สามารถส่งมาทางอินบ็อกซ์นะครับในของนกเงือกอิสระกันได้นะครับกิจกรรมของจังหวัดระนองนับจากนี้ไปก็จะเป็นเขาเรียกว่ากรีนซีซั่นนะครับฤดูกาลแห่งสายฝนนะครับก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องจากนี้ไปกิจวัตรจังหวัดก็นี่ครับที่เพิ่งหมดไปก็กิจกรรมที่ค่ายเจ้าเมืองระนองนะครับวันที่ค่ายเมืองระนองจากนี้ก็จะมีงานเกษตรแฟร์งานอะไรต่างๆอีกเยอะนะครับก็จะมีไม่หยุดไม่หย่อนนะครับของจังหวัดระนองนี่มีกิจกรรมมากมายนะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาน้องจะอาทิตย์ต้นเดือนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะมีการรีวิวหรือการโปรโมทกับกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดี๋ยวกับผมก็ต้องเดินทางกลับไปนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็เก็บภาพต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะครับในงานกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตาปีเกมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง17นะครับ8ถึง17มิถุนายนนะครับซึ่งในส่วนของสมาคมกีฬาและก็สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับก็จะเกาะติดสถานการณ์นะครับในการไปรายงานผลแล้วก็ไปช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันกับนักกีฬาของจังหวัดระนองนะครับกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับก็เดี๋ยวข่าวๆยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะมานำมาโปรโมทแล้วก็นำมาสื่อสารกันต่อนะครับมาว่ากีฬาชนิดอะไรบ้างนะครับที่เดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งในวันที่8นะครับก็จะเป็นพิธีเปิดยังเป็นทางการนะครับเดี๋ยวที่หน้าเรายังพูดคุยรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาละครับวันนี้คุยข่าวกีฬาน้องก็ยินดีต้อนรับนะครับผู้ที่ชมไลฟ์สดแล้วก็คนที่ชมทางระบบ FM นะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะไม่ว่าจะฟังอยู่ที่รถที่บ้านหรือที่ทำงานหรือฟังออนไลน์นะครับก็สามารถทักทายแล้วก็ส่งเสียงส่งสัญญาณกันมาได้ครับในการที่จะพูดคุยกันกับสวทระนองอย่างนี้นะครับคุยข่าวเวลานองวันนี้อ่ะเราไปสรุปผลงานวันนี้มีแต่เรื่องแชมป์มีแต่เรื่องดีๆนะครับมีแต่เรื่องความภาคภูมิใจของกีฬาทั้งนั้นเลยนะครับเราจะไม่พูดเดี๋ยวมีหลายคนจะให้ผมคุยเรื่องกีฬาที่กำลังเป็นประเด็นTalk of the Townอยู่นะครับแต่ผมขอรวบรวมข้อมูลสักนิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการแข่งขันชิงแชมป์ตะกร้อนะครับตะกร้อชิงแชมป์โลกไทยกับมาเลเซียเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มันมีปัญหาอะไรกันนะครับทำให้ไทยต้องเขาเรียกว่า walk out กันเดินออกจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับมาเลเซียเสือเหลืองซึ่งตะกร้อวงการตะกร้อเองก็จะเป็นคู่รักคู่แค้นไม้เบื่อไม้เมากับทีมเสือเหลืองมาเลเซียก็พูดในแง่ของเรื่องกีฬานะครับการที่ว่าคู่รักคู่แค้นใบเหมือคือทั้งสองทีมนี่เป็นชาติมหาอำนาจในเรื่องของวงการตะกร้อมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเบื้องลึกเบื้องตื้นนึกหนาบางยังไงเดี๋ยวก็มีสักวันนึงผมจะมานั่งคุยกันในรายการนะครับแล้วก็จะเอารายละเอียดมาพูดคุยกันตอนนี้เป็นประเด็นมากๆเกี่ยวกับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศมาเลเซียเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะครับทำไมทีมไทยถึงวอล์กเอาท์ก็หลายๆท่านนะครับอยากจะฟังข้อมูลต่างๆก็เดี๋ยวกำลังเก็บรวบรวมนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะมันเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนนะครับในการที่จะเสนอนำเสนอออกไปนะครับยังไงเสียนะครับ
เรามาพูดคุยในรายการแน่นอนกับวงการตะกร้อชิงแชมป์โลกทำไมไทยถึงวอกเอาท์นะครับเอาละครับวันนี้ไม่ให้การเสียเวลาเรามาร่วมฉลองชัยฉลองแชมป์กับอาร์เซนอลกันสักช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงดีๆเวลาดีๆนะครับในรอบ22ปีของอาร์เซนอลนะครับนี่คือภาพการแข่งขันแล้วก็ภาพการฉลองแชมป์ของกุนซือมิเกลอาร์เตต้านะครับกุนซืออาร์เซนอลซึ่งผงาดคว้าแชมป์รางวัลเป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล 2025-2026 นะครับรังพาทัพเดอะกันเนอร์หรือว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับซิลแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบสบายๆครับในประวัติศาสตร์ในรอบ22ปีกันเลยทีเดียวพูดถึงสถิตินะครับที่อาร์เซนอลลงทำในทำสนามลงสนามในปี 2025-26 ในพรีเมียร์ลีกนะครับ38นัดนะครับมีอยู่4นัดที่อาร์เซนอลพ่ายแพ้นะครับอาร์เซนอลพ่ายแพ้กับทีมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเมื่อถ้าย้อนกลับเป็นแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับในเดือน8นะครับในเดือน8 21เดือน8ก็เจอกับลิเวอร์พูลเลยครับนัดที่2นัดที่3ของการแข่งขันเองในพรีเมียร์ลีกนะครับก็อาร์เซนอลออกไปเยือนลังแอนฟิลด์ก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป0-1ครับหลังจากแพ้นัดแรกอย่างหลังจากนั้นก็ห่างหายจากคำว่าพ่ายแพ้ก็มีแต่ชนะเสมอชนะมาโดยตลอดอาร์เซนอลแล้วก็มาสะดุดนัดที่2นะครับในการไปเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลในช่วงนะครับต้นปีนะครับในเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนมหาโหดนะครับของอาร์เซนอลที่ต้องลงกำศึกตั้ง FA คัพยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลลีกฟุตบอลต่างๆนะครับต้องบอกว่าช่วงนั้นอาร์เซนอลไม่ดีเลยสถานการณ์ครับพลาดท่าพ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาลังอาร์เซนอลไปนะครับ2-3นะครับทำให้เกมการแข่งขันในตารางพรีเมียร์ลีกนี่ค่อนข้างที่จะสั่นคลอนแล้วมาพีคสุดๆเมื่อเดือนเมษายนครับการพลาดท่าพ่ายแพ้2นัดซ้อนของอาร์เซนอลนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจากระยะห่างตอนแรกนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่11คะแนนนะครับนำห่างอยู่11คะแนนใครๆก็บอกว่าปีนี้อาร์เซนอลน่าจะนอนมาน่าจะเป็นแชมป์แบเบอร์นะครับแต่ว่าใน2นัดในเดือนเมษายนนะครับวันที่11แล้วก็19นะครับอาร์เซนอลทำเอาหัวใจเดอะกันเนอร์โอ้โหช็อกกันเป็นแถวนะครับเพราะว่าการพลาดถ้าพ่ายแพ้2นัดซ้อนครับนัดแรกอาร์เซนอลเปิดบ้านนะครับพ่ายแพ้บอนมัดนะครับทีมที่บอกว่าไม่มีเขี้ยวเล็บอะไรมากมายครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็ทำเอาแฟนๆช็อกนะครับพลาดท่าบอนมัดไป1-2คาลังไฮบริดของตัวเองนะครับแล้วปลายเดือนวันที่19นะเอาวันที่19นะครับของเมษายนนะครับไปเยือนแดนลังแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับของเมืองแมนเชสเตอร์ไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1-2นั่นแหละคือจุดพลิกเกมจุดเปลี่ยนผันทำให้ตารางพรีเมียร์ลีกนะครับสนุกแล้วก็น่าติดตามขึ้นนะครับจากแต้มที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ขยับไล่จาก11ความห่าง11คะแนนไล่จนมาคะแนนเท่ากันนะครับคะแนนเท่ากันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาต้องบอกว่าเป็นชัยชนะของอาร์เซนอลนะครับใน6นัดสุดท้ายใน5นัดสุดท้ายหลังจากที่ไปพลาดท่าแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับใน5นัดสุดท้ายอาร์เซนอลก็บุกมาชนะนะครับนิวคาสเซิลไป 1-0 ชนะฟูลแลม 3-0 นะครับชนะเวสต์แฮม 1-0 ชนะเบอร์ลี่ 1-0 แล้วก็ปิดท้ายไปเยือนลังคริสตันพาเลตนะครับก็แล้วก็ฉลองแชมป์ในคริสตันพาเลตไป2-1ครับนี่คือสถิติที่ต้องบอกว่าอาร์เซนอลปีนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการที่จะเป็นคว้าแชมป์ให้กับอาร์เซนอลในรอบ22ปีนะครับส่วนความผิดหวังของอาร์เซนอลถ้าพูดถึงแฟนๆเดอะกันเนอร์วันนี้ต้องขอยกเวทีให้กับเดอะกันเนอร์นิดนึงขอพูดนานๆหน่อยนะครับแฟนๆอาร์เซนอลขอมาบอกนานๆที22ปีนะครับอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์นะครับบอกว่า3ฤดูกาลที่ผ่านมาถ้านับย้อนหลังไป2024 2025 2023 2024 2022 2023นะครับอาร์เซนอลคว้าตำแหน่งที่2หรือว่ารองแชมป์มาโดยตลอดนะครับเป็นรองแชมป์ดับเบิ้ลรองแชมป์3ปีซ้อนนะครับคือมาต
รฐานของอาร์เซนอลต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลมานะครับการแข่งขัน38นัดทั้ง3ฤดูกาลอาร์เซนอลในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็ส่วนใหญ่จะนำส่วนใหญ่จะมีคะแนนที่นำคู่แข่งหรือว่าใกล้ๆคว้าแชมป์แต่พอเข้าช่วงนะครับเข้าช่วงเรียกว่าโค้งสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงมีนาเมษาพฤษภา3เดือนมาเขาเรียกว่า3เดือนคลื่นโหดอย่างเงี้ยอาร์เซนอลก็จะแผ่วลงแผ่วลงนะครับทำให้ตำแหน่งแชมป์โดนสั่นสะเทือนนะครับเลื่อนลั่นทั้ง3ปีแต่ปีนี้ก็เกือบไปนะครับบุดวิดนะครับหลังจากพ่ายแพ้ไป2นัดล่าสุดแต่ว่า4นัดสุดท้ายกลับมาชนะได้นะครับถ้าเกิดพลาดท่าพ่ายอีกนัดนึงรับรองแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาไปกินแน่นอนนะครับแต่ปีนี้ต้องยกให้เป็นแฟนปืนนะครับต้องบอกว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับการันตีการเป็นแชมป์นะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในนัดสุดท้ายนะครับที่ต้องบอกว่าการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอปอร์ตมัธนะครับที่เคยชนะอาร์เซนอลมาในช่วงกลางฤดูกาลนะครับปอร์ตมัธทีมนี้นะครับที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้หมดลุ้นในเกมสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณแล้วก็ซื้อดอกไม้ช่อใหญ่ๆให้กับปอร์ตมัธกันเลยทีเดียวนะครับครับมาพูดถึงของอาร์เซนอลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยว่าแมนยูกลับมาฟื้นได้อีกครั้งครับจากการที่ไมเคิลคาริกนะครับกลับมาคุมทีมนะครับอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าต้องตามกันไปดูกันนะครับตามไปเชียร์กันต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ทำให้เขาเรียกว่ายักษ์ใหญ่ที่กำลังหลับอยู่พลิกกลับมาแล้วก็กลับมาคว้าชัยได้นะครับแล้วก็ติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าแฟนๆของอาร์เซนอลแฟนๆลิเวอร์พูลแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่ในสารระบบของกองเชียร์ที่ว่าเข้าเลือดนะครับเข้าเส้นเลือดแล้วก็มี FC ตัวยงนะครับในแต่ละประเทศนี่เยอะมากนะครับก็อาร์เซนอลฉลองแชมป์ไปนะครับต้องบอกว่าอาเกต้ากลายเป็นกุนซืออาร์เซนอลคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่อาร์เซนเวนเกอร์นะครับซึ่งเคยทำได้3ครั้งจากที่3ซีซั่นพาปืนใหญ่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี1997 98 2001 2002แล้วก็2003 2004ที่อาร์เซนเวนเกอร์เคยทำได้นะครับแล้วก็อาร์เตก้าก็เป็นนักเตะลูกหม้อของอาร์เซนอลนะครับเป็นอดีตนักเตะนะครับที่กลายมาเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็สามารถนำพาทีมเข้าสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับก็รู้สึกในสถิติก็จะเป็นนักเตะคนที่3ในพรีเมียร์ลีกนะครับที่เป็นนักเตะของทีมเก่าแล้วก็พาทีมเก่ากลับมาคว้าแชมป์ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือมิเกลอาร์เคต้านะครับผู้จัดการทีมคนปัจจุบันนะครับอาร์เซนอลต้องบอกว่าถูกสร้างมาจากรากฐานก็เรียกว่าเกมรับที่แข็งแกร่งคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูใครที่เป็นแฟนเดอะกันเนอร์ก็จะเห็นว่าการที่อาร์เซนอลยืนหยัดอยู่กับพรีเมียร์ลีกได้นะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลหรือว่าย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ฤดูกาลที่แล้วนะครับฟาร์มที่เป็นผู้จัดการทีมที่เน้นเกมรับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งในทีมรับในแผงหลังหรือว่าเกมรับต่างๆเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยจะใช้เป็นจุดแข็งนะครับจุดแข็งที่ทำให้อาร์เซนอลสามารถยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ต่อคู่ต่อกรได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็คือหัวใจก็คือเกมรับนั่นเองครับโดยที่ต้องบอกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเขาเก็บคลีนชีตนะครับคลีนชีตได้ถึง19นัดจากทั้งหมด38เกมนะครับคือคลีนชีตคือไม่เสียประตูในเกมเลยนะครับอาจจะชนะ 1-0 2-0 1-0 เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าสถิตินะครับมันก็เป็นชนะก็3แต้มไม่ว่าจะชนะ100ประตูหรือชนะ1ประตูก็คือ3แต้มนะเพราะฉะนั้นการที่อาเกต้ามุ่งหวังแล้วก็สร้างรากฐานให้กับอาร์เซนอลเป็นทีมที่มีเกมรับเป็นจุดเด่นนะครับเกมรับเป็นจุดเด่นทำให้สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้ได้นะครับต้องบอกว่า38เกมที่ผ่านมาในปี 2025-26 เนี่ยอาร์เซนอลเสียไปเพียง27ประตูเท่านั้นนะครับซึ่งทั้ง2สถิตินี้ต้องบอกว่าการที่ไม่เสียประตูเลยในเกม19นัดแล้วก็จาก38เกมนะครับแล้วก็เสียเพียง27ประตูก็เฉลี่ยแล้วเกมหนึ่งไม่ถึง1ประตูนะครับในการเสียไปต้องถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดในลีกของฤดูกาลแล้วก็ปืนใหญ่นี่ต้องบอกว่ายิงประตูได้มากเป็นอันดับ2ของลีกนะครับรองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงประตูได้ไป77ประตูนะครับแต่อาร์เซนอลนะครับยิงประตูได้ไปเพียง71ประตูก็เป็นรองแค่6ประตูเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลทีมนี้ทั้งเกมรับและเกมรุกเนี่ย
ปีนี้ต้องบอกว่าต้องยกให้เดอะกันเนอร์เลยนะครับซึ่งอาเกต้าจะกลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสโมสรที่เขาเคยลงเล่นในสมัยเป็นนักฟุตบอลในรายการแข่งขันนะครับระหว่างปี2011ถึง2016นะครับแล้วนอกต่อจากนั้นเจ้าอาเกต้าเองนะครับก็ได้กลับมาเป็นผู้ช่วยนะครับให้กับเป๊ปดิโอล่านะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนก็เขาจะเป็นทีมงานแล้วก็เป็นผู้ช่วยของเป๊ปดิโอล่านะครับทำให้ฝึกเขาเรียกว่าฝึกกลยุทธ์ฝึกฝีมือเข้ามาอย่างเต็มที่นะครับทำให้ฝีไม้ลายมือก็ไม่ต่างกับอาจารย์เป๊ปดิโอล่าเท่าไหร่นะครับในผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาละครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลทำมาแบบเต็มที่แล้วนะครับต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอลฝากไว้ก็คือฝีไม้ลายมือของนักเตะทั้งหมดนะครับ40คนนะครับใช้ไปทั้งหมด40คนนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าโรเตชันนักเตะนะครับทั้งฤดูกาลนะครับเตะบอลถ้วยบอลต่างๆนะครับก็จะอยู่ประมาณ 6-70 นัดต่อฤดูกาลเพราะฉะนั้นนักเตะของอาร์เซนอลชุดนี้ต้องถือว่าผสมผสานได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นชุด1ชุด2ชุด3หรือผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นโดนโทษแบนก็สามารถนักเตะที่ลงไปเล่นในตำแหน่งทดแทนกันได้โดยอย่างราบรื่นนะครับก็นี่เห็นผลงานว่าเราต้องมาติดตามกันดูว่าพักฤดูกาลนะครับแล้วก็ขึ้นฤดูกาลใหม่เนี่ยอาร์เซนอลแล้วก็ผู้บอร์ดบริหารอาร์เซนอลนะครับจะทำการซื้อขายหรือว่าหานักเตะขยับนะครับตอนนี้ใครๆก็อยากจะมาแล้วครับถ้าว่าทีมประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าแฟนๆ The Gunner ก็คงจะทราบดีว่าสไตล์ผู้บริหารของทีม The Gunner นะครับเวลาสร้างทีมสร้างนักเตะเนี่ยเขาจะเน้นเป็นธุรกิจนะครับก็จะเห็นหลายๆเวอร์ชั่นหลายๆผู้จัดการทีมหลายซีซั่นที่ผ่านมานะครับนักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นนักเตะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดาวรุ่งนะครับถูกเรียกตัวขึ้นมาไปซื้อจากสโมสรเล็กๆนะครับที่คาดการว่านักเตะคนนี้นะครับต้องขอบคุณแมวมองของทีมด้วยที่สามารถตาถึงแล้วก็ไปคว้านักเตะโนเนมผ่านคว้านักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเสริมมาสร้างอยู่ในทีมเดอะกันเนอร์จากเยาวชนจากสุราษฎร์ธานี 15-16 ปี 9-17 18 19เข้าสู่ระบบชุดใหญ่ค่าตัวมหาศาลครับลงทุนไปแค่ 100,000 ปอนด์แต่ขายได้เป็น 20-30 ล้านปอนด์นะครับนี่คือสไตล์ของทีมเดอะกันเนอร์อาร์เซนอลนะครับเพราะตั้งแต่การประกอบธุรกิจหรือว่าประกอบการของทีมเดอะกันเนอร์เนี่ยไม่มีคำว่าขาดทุนสำหรับการซื้อขายนักเตะนะครับมีจะได้กำไรใครๆที่เป็นแฟนๆเดอะกันเนอร์ก็คงจะทราบดีนะครับว่าสโมสรเดอะกันเนอร์เป็นสโมสรเดียวที่สามารถทำกำไรจากการซื้อขายของนักเตะนี่ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับเพราะว่าการลงทุนไปกว้านซื้อเอานักเตะระดับอภิมหานะครับค่าตัวเป็นร้อยๆล้านนะครับไม่มีในสารระบบของอาร์เซนอลนะครับนี่คืออาร์เซนอลที่ขายไปนักเตะเป็นร้อยล้านนั้นมีนะครับจากการที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ขายนะครับนี่คือระบบของเขาเรียกว่าระบบของทีมของอาร์เซนอลนะครับเอาละครับเราก็มาฉลองชัยไปกับ22ปีของอาร์เซนอลไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเดอะกันเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีด้วยกันนะครับติดตามกับคนที่กำลังถ่ายทอดสดกันนะครับผมบอกว่าต้องขอบคุณที่เข้ามาติดชมและก็เข้ามาชมร่วมกันนะครับกับการคุยข่าวกีฬาระนองกันนะครับจริงๆคุยข่าวกีฬาระนองวันนี้ก็นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมของการกีฬาประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดระนองที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับกีฬานะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่แน่ใจว่านักกีฬาที่ไปคว้าเหรียญทองนะครับมาได้เนี่ยจะว่างกันหรือเปล่านะครับอยากจะให้เวทีนี้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬายิงปืนนักกีฬาจักรยานนะครับนักกีฬาจากเรือพายนะครับอยากจะได้เข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับเดี๋ยวก็ขอฝากไปยังนะครับผู้จัดการทีมผู้จัดการน้องๆ นะครับเดี๋ยวจะติดต่อประสานงานอีกครั้งหนึ่งว่าวันพุธหน้านะครับเราจะน้องๆที่คว้าแชมป์นะครับได้เหรียญทองนะครับได้เหรียญทองได้เหรียญจากกีฬาแห่งชาติเนี่ยเรามาพูดคุยกันในรายการนะครับว่าเยาวชนคนเก่งของคนระนองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเอามาโชว์ตัวกันนะครับว่าน้องๆที่ทำผลงานในระดับประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะเอามาโชว์เอามาให้เป็นไอดอลของน้องๆเยาวชนที่กำลังจะเริ่มเล่นกีฬาน้องๆที่กำลังฝึกเริ่มฝึกนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสนะครับในเรื่องของกีฬานะครับ
มาถึงข่าวที่2มันดูข่าวแสดงความยินดีของแบดมินตันไทยกันบ้างครับต้องบอกว่าน้องเมย์ไม่ใช่น้องนะครับอายุ31แล้วต้องเป็นบอกพี่เมย์คนเก่งเลยครับคนนี้นะครับอายุ31ขวบอดีตมือ1ของโลกอดีตมือ3ของโลกนะครับปัจจุบันรั้งอันดับที่มือ7ของโลกนะครับต้องบอกว่าน้องเมย์รัชนกอินทนนท์สุดจัดประหลัดบอกเลยว่าไปในวัย31นี่ครับโชว์ฟอร์มเก่งนะครับปราบนะครับปราบเฉินยู่เฟย2เกมรวดเฉินยู่เฟยนี่ก็อดีตคือมือหนึ่งของโลกนะครับครองแชมป์อย่างยาวนานครับเฉินยู่เฟยนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับน้องเมย์มาตลอดและส่วนใหญ่นะครับน้องเมย์ก็จะมีสถิติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเจอกับเฉินยู่เฟยนะครับเป็นเกมการแข่งขันมาเลเซียมาสเตอร์นะครับต้องบอกว่าการแข่งขันมาเลเซียมาสเตอร์โอเพ่นนะครับในวันนี้นะครับต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์ระดับซุปเปอร์ทัวร์500ชิงเงินรางวัล 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับต้องบอกว่าในกรุงกัวลาลัมเปอร์มีแต่กองเชียร์แล้วก็แฟนคลับของน้องเมย์นี่เยอะมากๆเลยนะครับในการแข่งขันตั้งแต่วันแรกวันที่1วันที่2วันที่3จนถึงวันสุดท้ายการแข่งขันชิงชนะเลิศที่สนามอูนิฟิอารีนานะครับในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไฮไลท์นะครับต้องบอกว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับของหญิงเดียวน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับที่7ของโลกนะครับปัจจุบันนี้มือจับอันดับ7นะครับอายุ31ปีแล้วครับคลาคล่ำอยู่ในวงการแบดมินตันมาอย่างยาวนานนะครับน้องเมย์คนนี้ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของประชาชนเลยนะครับแล้วก็เป็นไอดอลของน้องรุ่นหลังๆเยอะนะครับสำหรับนักแบดมินตันนะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับก็ลงทำการชิงชนะเลิศกับเคยเป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยครับรายการนี้ครั้งนี้ลงเป็นการชิงชัยในสมัยที่3นะครับลงสนามพบกับเถินยู่เฟยนะครับเฉินยู่เฟยนะครับอดีตมือวางอันดับ1ของโลกนะครับแล้วปัจจุบันเป็นมืออันดับ4ของโลกนะครับจากจีนซึ่งสถิติอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้22ครั้งเนี่ยเจอกัน22ครั้งเฉินยู่เฟยเนี่ยชนะพี่เมย์รัชนกของเราไปถึง19ครั้งนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้สถิตินี่อย่าดูกันไม่ได้เลยครับพอกลางสติมาดูเนี่ยใครๆก็ต้องบอกว่าน้องเมย์เสร็จเฉินยู่เฟยแน่นอนรายการนี้นะครับแต่สถิติก็คือสถิติครับอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงน้องเมย์เขาว่าอย่างนั้นนะครับเริ่มเกมการแข่งขันต้องบอกว่าน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เปิดเกมไม่ได้อย่างดีแล้วก็สเต็ปต่างๆวันนี้มาเต็มนะครับการเน้นบุกการโจมตีที่แน่นอนกว่านะครับแล้วก็การเปิดเกมด้วยการเล่นท้ายขอสลับกับซ้ายและขวานะครับต้องบอกว่าทำให้ในเกมแรกนะครับน้องเมย์ทำได้ดีกว่าแล้วก็ทำคุมเกมได้นิ่งกว่านะครับเอาชนะไปได้ในเซตแรกนะครับ21ต่อ15นะครับ21นะครับ21ต่อ11นะครับ18ต่อ11นะครับ21ต่อ15แล้วก็21ต่อ17นะครับต้องบอกว่าทั้ง2เกมนะครับเมย์รัชนกทำเกมได้ดีกว่าแล้วก็ควบคุมการเล่นได้ดีกว่าสเต็ปเท้าแล้วก็การมุ่งมั่นนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันของพี่เมย์รัชนกอินทนนท์จริงๆนะครับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับพี่เมย์รัชนกอินทนนท์ในวัย31ปีคว้าแชมป์นะครับมาเลเซียมาสเตอร์ไปครองเป็นสมัยที่3นะครับซึ่งสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่3ต่อจากปี2016แล้วก็2019นะครับแล้วก็รับเงินรางวัลไปหน่อๆ นะครับ 37,500 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ล้านตัวเลขกลมๆครับล้าน3นะครับส่วนเฉินยู่เฟยรองแชมป์รับเงินไป 19,000 เหรียญหรือประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับส่วนถ้าพูดถึงน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยก็จะเป็นนักแบดมินตันนะครับมือหนึ่งของประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นเคยครองสถิติแชมป์โลกนะครับมือหนึ่งของโลกนะครับมือ3ของโลกเต็มที่นะครับก็ขึ้นไปถึงมือ1แล้วนะครับแล้วก็ลดมามือ3ปัจจุบันก็ยังอยู่ลำดับ6อันดับ7อันดับ5นะครับล่วงไปถึงอันดับ13ก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับจกอันดับ6อันดับ7ตลอดนะครับเมรัชนกอินทนนท์ก็เป็นนักแบดมินตันอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่อยู่ในความดูแลของบ้านแบดมินตันแล้วก็สมาคมกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของกกท.นะครับนี่คือการสร้างผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะครับว่าเดินตามรอยของพี่เมย์ได้อย่างไรบ้างนะครับเป็นคนที่มีความมุมานะแล้วก็ฝึกฝนขยันซ้อม
นะครับมีระเบียบวินัยครับนักกีฬาไม่มีอะไรมากครับขยันซ้อมมุมานะมีระเบียบวินัยนะครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในสนามการแข่งขันดูจากการแข่งขันในครั้งนี้ครับสถิติเป็นรองเฉินยู่เฟยทุกอย่างนะครับ22ครั้งแพ้ไป19ครั้งนะครับแต่ความที่ตัวเมย์เองรัชนกอินทนนท์เองเนี่ยเป็นนักกีฬาไทยที่หัวใจไม่ยอมพ่ายแพ้อยู่นะครับสามารถฟันฝ่าแล้วก็สามารถทุบเฉินยู่เฟยนะครับมือปราบที่เยี่ยมกว่าไปอย่าง2เซตลวดนะครับก็บอก25-17แล้วก็21-17ไปทั้ง2เกมเห็นได้ความมุ่งมั่นและความตั้งใจหลังจากจบเกมก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็น้องเมย์ก็ขอบคุณแฟนๆในมาเลเซียที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายแล้วก็เดี๋ยวก็เดินทางกลับมาเพื่อที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศอื่นต่อไปนะครับนี่คือผลงานการแข่งขันของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ก็ฝากติดตามดูนะครับแล้วก็น้องๆด้วยนะครับช่วยกันดูช่วยกันติดตามอะไรที่ดีๆอะไรที่งามๆก็ดูไว้นะครับเป็นความเรียกว่าฟอร์มอย่างนี้นักกีฬาอย่างนี้รักษาวินัยอย่างนี้ครับอายุ31 ปียังทำเงินได้เป็นหลักล้านนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าอย่างน้อยนักกีฬาอาชีพแบบนี้พอจบนะครับจบชีวิตของแขวนเล็กเก็ตเนี่ยเขาจะมีเงินเก็บมีรายได้มีอะไรต่างๆมากมายนะครับก็อยากเป็นให้กับน้องๆนักกีฬาโดยเฉพาะของจังหวัดระนองครับได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เดินทางตามฝันของตัวเองไว้นะครับนักกีฬาทุกอย่างทุกชนิดไม่จะเป็นกีฬาที่ประเภทไหนฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์แบดมินตันเทนนิสต่างๆนะครับก็ถ้าเดินตั้งใจนะครับตั้งใจแน่วแน่ก็เอาให้สุดไปให้สุดนะครับรับรองความประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ อันนี้ก็นะครับคนที่กำลังชมไลฟ์ถ่ายทอดสดก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาสู่รายการคุยข่าวกีฬาระนองกันนะครับขอบคุณพอวุฒินะครับพัฒนาวุฒิเพชรละภูมิในการการกีฬาประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ครับเข้าไปรายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในการประชุมกรอจังหวัดนะครับก็ไปพูดถึงสรุปนะครับท่านหมออาวุธไปสรุปผลงานที่ผ่านมาของนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีเกมว่าใครได้เหรียญทองนั้นท่านผู้ว่าก็นัดแล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้ให้พานักกีฬาที่ได้เหรียญทองเข้าพบท่านที่ห้องทำงานนะครับที่สาการจังหวัดระนองนะครับท่านพอนะครับธนาวุฒิพัชรเพชรละนะครับผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับเอาละครับมาอีกหนึ่งผลงานของนักกีฬาจังหวัดระนองแต่ว่าไปโลดเล่นอยู่ในเขาเรียกว่าลีกอาชีพนะครับของกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเขาเรียกปิงปองอาชีพลีกอาชีพนะครับก็คล้ายๆกับวอลเลย์บอลอาชีพสนุกเกอร์นะครับกอล์ฟนะครับหรือว่าฟุตบอลลีกอาชีพนะครับนี่คือกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับทีมชาติไทยนะครับน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนะครับปิดฉากฤดูกาลปิงปองอาชีพในออสเตรเลียอย่างสวยงามนะครับต้องบอกว่าการคว้าเทเบิลแชมป์นะครับแล้วก็ทั้งมีออสเตรเลียบุนเดสลีกาแชมป์ออสเตรเลียคัพและล่าสุดกับแชมป์สโมสรยุโรปกับ AGTU ยุโรปคัพวีเมนมาครอบครองได้เป็นอย่างยิ่งใหญ่นะครับต้องบอกว่ารายการล่าสุดนะครับการแข่งขันฟุตบอลขอไปการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหรือว่าการแข่งขันปิงปองลีกอาชีพนะครับในรายการ ETTU ยูโรเปียนคัพนะครับวูเมนหรือรายการระดับชิงแชมป์สโมสรยุโรปลินเอจีซึ่งน้องหญิงนะครับสุธาสินีเสวตบุตรนะครับสังกัดอยู่นะครับในสโมสรแห่งนี้ซึ่งไปเล่นในปีที่5แล้วนะครับสำหรับน้องหญิงนะครับต้องบอกว่าเอาชนะนะครับคอสโตโมรีนะครับตรายาลีนะครับจากสโมสรอิตาลีไปนะครับได้สำเร็จหลังจากตามหลังในเกมอยู่1-3ในเลกแรกก่อนพลิกกลับมาชนะในบ้าน3-0เกมแล้วก็ต้องมาตัดสินด้วยโกลเด้นแมตช์พอยต์นะครับซึ่งสุธาสินีเสวตบุตรนะครับเป็นผู้ที่ตัดสินในแต้มโกลเด้นแมตช์โกนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมครับต้องบอกว่าน้องหญิงได้บอกว่านี่คือแชมป์ที่มีความหมายที่สุดสำหรับเขานะครับตลอดการแข่งขันที่นี่5ปีที่ผ่านมานะครับสโมสรแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ทีมกีฬานะครับแต่เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่ให้ทั้งโอกาสให้ความเชื่อมั่นและประสบการณ์นะครับแล้วก็ความทรงจำที่มีค่ามากมายนะครับขอบคุณประธานสโมสรโค้ชทีมงานเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนน้องหญิงนะครับอยู่เคียงข้างและผ่านทุกช่วงเวลามาด้วยกันนะครับแล้วก็จากวันแรกที่เดินทางมาเล่นในยุโรปนะครับที่ลีกออสเตรเลียแห่งนี้น้องหญิงก็บอกว่า
จนถึงทุกวันนี้นะครับจนได้บทที่1ของนักกีฬาที่ด้วยแชมป์ยุโรปมันคือเรื่องราวที่สวยงามเกินกว่าที่จะลืมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างจากหัวใจนะครับจากใจจริงสุธาสินีสเวตบุตรนี่คือการที่ต้องยิงโพสต์ IG นะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะครับที่อยู่ด้วยกัน5ปีนะครับในการเดินสายไปทำการแข่งขันลีกนะครับปิงปองอาชีพนะครับที่รายการลีกอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในออสเตรเลียนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เรานำมาเสนอบ่อยๆกับฝีไม้ฝีมือของน้องหญิงเด็กระนองคนนี้แล้วก็เป็นทีมชาติไทยในปัจจุบันนะครับมืออันดับที่20ของโลกนะครับน้องหญิงสุธาสินีสเวตบุตรนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของเด็กจังหวัดระนองเลยนะครับแล้วก็เป็นไอดอลของน้องๆในจังหวัดระนองแล้วก็ในเมืองไทยหลายๆคนนะครับที่จะเอาเป็นแบบอย่างกับน้องหญิงสุธาทินีให้ได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะติดยศพันตำรวจตีนะครับกำลังจะขึ้นพลตำรวจเอกนะครับต้องบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี่ก็จะเป็นอะไรที่น้องหญิงทำไว้ให้เด็กระนองเยอะมากครับตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับน้องสาวอีกหนึ่งคนวันนี้กำลังเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองนะครับในวงการเทเบิลเทนนิสนะครับเขาเขาได้กล่าวไว้ว่าน้องบัวจินิภาสเวตบุตรเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคลื่นลูกใหม่ที่จะก้าวแล้วก็ข้ามนะครับฝีไม้ในมือของพี่สาวไปได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับเขาบอกว่าน้องบัวจินิภาสเวตบุตรนี่คือเพชรเม็ดงามอีกหนึ่งเม็ดนะครับที่ประเทศไทยจะต้องมีนะครับในการที่จะคว้าตำแหน่งต่างๆในรายการปิงปองนะครับระดับโลกและระดับชาติมาให้กับชาวประเทศไทยแล้วก็เด็กจังหวัดระนองได้แน่นอนนะครับนี่คือน้องหญิงสุธาสินีสเวตบุตรนะครับที่ไปเล่นในสโมสรยุโรปนะครับจบซีซั่นเดียวคว้า3แชมป์รวดไม่ธรรมดาครับเด็กบ้านๆคนหนึ่งเด็กบ้านนอกคนหนึ่งจากจังหวัดระนองนะครับเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านขอนเวศอยู่ฝึกซ้อมอยู่โรงยิมเทศบาลเมืองระนองด้วยรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆคุณพ่อคุณแม่ต้องขับพาสายฝนขับพาแดดนะครับเพื่อไปรับไปส่งด้วยมอเตอร์ไซค์ครับจากบ้านบางนอนมายังเทศบาลเมืองทุกวันนะครับแล้วก็มานั่งเฝ้าลูกเข้าแข่งขันลูกเดินสายไปแข่งขันนักกีฬานักเรียนกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติต่างๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเฝ้าตลอดนะครับส่งเสริมจนลูกจนเติบโตแล้วก็วิถีเส้นทางจากเด็กนะครับเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษนอกเรียนหรือว่ากศน.นะครับน้องหญิงนี้จบจากกศน.ระนองนะครับไม่ได้เรียนในสายมัธยมนะครับม.1 ม.2 ม.3 ไม่ใช่ครับเป็นเด็กที่มาเรียนกศน.นะครับทั้งพี่ทั้งน้องนะครับแต่อาศัยนะครับเรียนแล้วก็ซ้อมกีฬาก็ต้องขอบอกอย่างนี้หน่อยครับท่านผู้ปกครองนะครับนักกีฬาอาชีพที่ตั้งใจอยากเล่นอาชีพการเรียนกับกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเดินแบบเส้นขนานนะครับอยากจะเรียนอยากกีฬามันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาคุณพ่อคุณแม่เลยตัดสินใจให้กับน้องหญิงน้องบัวนะครับเดินทางออกมาจากสายหลักในการเรียนนะครับสายตรงนะครับกลับมาลงการเรียนแบบภาคไม่ปกติก็คือการเรียนกศน.เพื่อที่จะให้น้องหญิงมีเวลาเตรียมตัวในการซ้อมฝึกซ้อมเต็มที่เช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็น3เวลาอยู่กับลูกเทเบิลลูกปิงปองนี่ครับอยู่ในสนามอยู่กับโต๊ะนะครับต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ยอมเสียสละแล้วก็ยอมเอาเดิมพันเพราะว่าเดิมพันชีวิตลูก2คนเนี่ยเอาเดิมพันกันเลยว่านะครับถ้าไม่ประสบความสำเร็จยังไงก็กลับมาอยู่บ้านมาทำสวนทำนาในบ้านเราถ้าประสบความสำเร็จก็ถือเหมือนกับถูกลอตเตอรี่ใบใหญ่นะครับนี่คือการเดิมพันแต่ก็น้องหญิงน้องบัวไม่ทำให้ชาวระนองและคุณพ่อคุณแม่ผิดหวังนะครับเมื่อตั้งใจตั้งความหมายตั้งความหวังไว้ทุกอย่างก็สามารถลุล่วงไปด้วยดีด้วยความพยายามมุ่งมั่นอุตสาหะและก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมกีฬานายกสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการที่อยู่เบื้องหลังกับน้องหญิงมาโดยตลอดน้องหญิงจะมีผู้สนับสนุนให้นะครับและก็ต้องขอบคุณที่ขาดไม่ได้คือพ่อกับแม่และก็โค้ชอาจารย์ไกรวันสุประเสริฐครับผู้ที่ปลุกปั้นนะครับตั้งแต่ตัวเท่านี้น่ะอยู่กับอาจารย์ไกรวันมาตลอดนะครับตอนปัจจุบันนี้อาจารย์ไกรวันก็ยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของสตาฟโค้ชในทีมชาติให้กับน้องหญิงน้องบัวอยู่นะครับก็ฝากถึงสมาคมแล้วก็สำนักงานการกีฬานะครับก็เดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสได้ต้อนรับได้พูดคุยกับน้องหญิงน้องบัวกันในรายการนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องหญิงน้องบัวเดินทางมาจังหวัดระนองครับก็จะพามาพูดคุยพามาสัมภาษณ์กับรายการนี้กันนะครับนี่คือรายการของคุยข่าวกีฬา
ระนองนะครับวันนี้ข่าวกีฬาเรามาแบบเนื้อๆเน้นๆนะครับก็ทั้ง3ข่าวนี้ต้องบอกว่าตัดกันมาแบบให้กับแฟนๆได้ชื่นชมกับ3สตรีหญิงกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหญิงน้องบัวน้องเมย์นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจอยากให้มีนักกีฬาเกิดขึ้นมาในระนองเยอะๆนะครับต้องบอกว่าสรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะเขาจะเห็นได้ว่าระนองอยู่อันดับที่38ของประเทศนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่สามารถทำเหรียญทองได้5เหรียญทองนะครับ7เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงก็ถือว่าทำได้เยอะมากๆเลยครับในอีกหลายๆจังหวัดใหญ่ๆที่มีนักกีฬาเยอะนักกีฬาที่มากนะครับคนที่เยอะกว่าแต่เราจังหวัดระนองจังหวัดเล็กๆที่มีประชากรแค่แสนนิดๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะผงาดอยู่ในอันดับกลางๆของตารางจังหวัดนะครับตารางของประเทศ77จังหวัดเราอยู่ในอันดับที่38ต้องบอกว่าอยู่ในตอนครึ่งเลยนะครับครึ่งเกินครึ่งเลยนะครับต้องเป็นแสดงความยินดีด้วยนะครับก็แล้วก็ยินดีกับสโมสรลิงเอจีฟอร์เคนเบิร์กนะครับของประเทศออสเตรเลียนะครับที่สามารถนะครับคว้าแชมป์ให้กับน้องหญิงไปนะครับเอาละครับมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกันบ้างนะครับต้องบอกว่าเร็วๆนี้นะครับวันที่30นะครับวันที่30นี้นะครับกับกิจกรรมดีๆของชมรมวิ่งนะครับชมรมวิ่งของจังหวัดระนองครับกับรายการอบรมทักษะพื้นฐานการวิ่งที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็บอกว่าชมรมกีฬาจังหวัดระนองนะครับร่วมกับการกีฬาประเทศไทยสมาคมกีฬาจังหวัดระนองแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับแล้วก็มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับแล้วก็ KGT นะครับที่เป็นผู้คิดโครงการขึ้นมาสำหรับที่จะปลูกฝังแล้วก็เป็นสารตั้งสารขั้นต้นนะครับให้กับน้องๆ นักวิ่งกันนะครับต้องบอกว่าอบรมทักษะพื้นฐานกันเลยนะครับรายการ Back to Home นะครับ Back to Basic นะครับเป็นรายการที่เขาบอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงนักวิ่งนะครับก็คงจะรู้จักโค้ชแบงค์นะครับสัตวัฒน์แสงอินนะครับหรือว่าโค้ชแบงค์หัวหน้าทีมคิดโกไทยนะครับนี่หัวหน้าทีมคิดโกไทยแล้วก็ไอดอลนะครับหรือว่านะครับไอดอลทางเพราะว่าโซเชียลล่ะคนนี้โค้ชซีนะครับทีมาคงศิรินะครับซึ่งเป็นเน็ตไอดอลนะครับของนักวิ่งนะครับโค้ชซีหน้าตาสาสวยเชียวนะครับต้องบอกว่าอีก2คนนี้นะครับเขาจะมาเป็นนะครับเป็นวิทยากรนะครับในการพูดคุยในการฝึกสอนในคณะความเข้าใจกับนักวิ่งนะครับเพราะสองนี้สร้างนักวิ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็มีคนติดตามเยอะนะครับในการวิ่งนะครับต้องบอกว่าการพื้นฐานและการวิ่งและก็การออกกำลังกายที่ดีมีพื้นฐานและความสำคัญในการออกกำลังกายเป็นอย่างไรลดการบาดเจ็บนะครับลดการกล้ามเนื้ออักเสบลดการอุบัติเหตุนะครับและก็การฝึกร่างกายอย่างไรให้เป็นนักวิ่งอาชีพได้นะครับการสร้างกล้ามเนื้อยังไงการกินการวิ่งการเดินเขาจะมีหมดตั้งแต่พื้นฐานนะครับภายใน1วันนะครับและก็การที่จะมานำความสำคัญของร่างกายแล้วก็การวิ่งให้มันปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างไรนะครับในนี้นะครับโค้ชแบงค์สัตวัฒน์แสงอินแล้วก็โค้ชซีนะครับทีมาตรงศิรินะครับแล้วก็เขาจะมาร่วมถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ต่างๆให้กับนักวิ่งขอรับสมัครเพียงแค่200คนนะครับในวันตอนนี้มี QR code ก็สแกนไปได้เลยครับหน้าจอก็จะมี QR code เล็กๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง200ท่านนะครับเราจะมาฝึกอบรมนะครับในที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองศาลาอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.ระนองครับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับในฐานในสแกนแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับในวันงานนะครับในวันเสาร์ที่30นะครับก็ให้เตรียมรองเท้านะครับก็สวมใส่รองเท้าลำลองชุดกีฬาเลยนะครับสวมใส่รองเท้าวิ่งเครื่องแต่งกายชุดกีฬารองเท้ากีฬานะครับเสื้อที่สำหรับใช้ออกกำลังกายนะครับรองเท้าชุดทั้งหมดนะครับเป็นลำลองทั้งหมดนะครับผู้เข้าร่วมคาบอบรมเสร็จก็จะได้รับเกียรติบัตรในการผ่านการอบรมนะครับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณเลยชมรมกีฬาจังหวัดระนองมีใครต้องการรายละเอียดต่างๆครับสามารถติดตามแล้วก็โทรเข้าไปแล้วก็แอดไลน์เข้าไปที่ชมรมกีฬาจังหวัดระนองครับ0987468289นะครับสามารถติดต่อกันไปสอบถามกันดูผมเนี่ยก็อยากจะเข้าไปฟังนะครับไปฟังไปดูเลยครับว่าเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลกันนะครับการออกกำลังกายการต
ั้งต้นตั้งแต่ที่แรกว่าการทำให้ถูกวิธีต้องทำอย่างไรเริ่มจากอะไรนะครับสเต็ปแรกนักวิ่งก่อนจะเป็นนักวิ่งระยะ5กิโล10กิโล15กิโลมาราธอนมินิมาราธอนต่างๆ5มาราธอนต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับเราไม่ต้องอะไรมากขอแค่ออกกำลังกายและยังมีความสุขออกกำลังกายแล้วร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวไม่ปวดน่องนะครับจะทำยังไงผมว่าโค้ชแบงค์แล้วก็โค้ชซีน่าจะมีคำตอบให้กับนักวิ่งมือใหม่ที่ต้องการที่จะรู้วิธีการฝึกตัวเองนะครับออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้เจ็บออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บไม่ให้มีอุบัติเหตุนะครับคือบางคนเพิ่งอย่างอายุเยอะนะครับน้ำหนักตัวเยอะนะครับเขาเรียกว่าร่างกายขานี่เล็กแต่พอไปวิ่งมากๆมันก็จะเจ็บน่องเจ็บข้อนะครับหรือว่าปวดหลังปวดคอเพราะว่าในงานนี้น่าจะมีคำตอบให้กับนักวิ่งที่ต้องการที่จะไปออกกำลังกายเพื่อเบิร์นร่างกายเพื่อเบิร์นไขมันเพื่อลดหุ่นลดความสวยไม่ใช่ลดไขมันนะครับเดี๋ยวยังไงก็เข้าไปติดต่อได้นะครับสำหรับโค้ชแบงค์นะครับสัตวัตแสงอินแล้วก็โค้ชซีที่มาตรงสีต้องขอบคุณชมรมกีฬาจังหวัดระนองด้วยครับที่จัดโครงการดีๆอบรมทักษะพื้นฐานให้กับนักวิ่งนะครับใครอยากมีวิธีการวิ่งที่ถูกต้องมีให้สามารถติดต่อเข้าไปนะครับที่ชมรมกีฬาจังหวัดระนองครับวันที่30พฤษภาคมนี้เจอกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองโรงยิม80พรรษานะครับก็ไปติดตามชมกันได้ตั้งแต่เวลา 17:00 นอย่าไปหลงเวลาครับเขาจะเริ่มตั้งแต่17:00ถึง20:00นะครับเป็นช่วงเย็นนะครับเวลาที่เขาจะมาอบรมแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับ20นะครับวันที่30นะครับเวลา17:00นั่นเองนะครับจะสตาร์ทกันที่โรงยิมอบจ.จังหวัดระนองกันนะครับนี่คือข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้นะครับคุยข่าวกีฬาระนองเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่ตาปีเกมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันพร้อมกับถ้ามีเขาเรียกว่าศิลปินนะครับหรือว่านักกีฬารับเชิญเกตของเหรียญทองของจังหวัดระนองถ้ามีโอกาสจะพามาพูดคุยในรายการกันนะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาระนองต้องบอกว่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเลยไม่ว่าจะเป็นสวทระนองท่านพอพัฒนพงศ์สถานทรัพย์นะครับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองท่านพอชนาวุฒินะครับเพชรละนะครับพอวุฒิของเรานะครับแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองท่านสสเอคงกิจฉัตรมณีรัตน์นะครับแล้วก็ทีมงานถ่ายทอดสดนะครับที่พันธมิตรด้านการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นบริษัทอีซูระนองจำกัดน้องจิรัตน์บริสุทธิยานีนะครับน้องคอปเตอร์นะครับผู้จัดการหนุ่มไฟแรงของเรานะครับฉลองยอดขายปังๆเฮงๆนะครับหลายปีติดต่อกันเลยครับอีซูระนองเป็นขวัญใจของบริษัทเลยนะครับอีซูขอบคุณร้านอาหารคุณลิ้นนะครับบอสหัวของเราครับคุณสมโชควงพิพัฒนาผู้พี่ที่มีแต่ให้นะครับร้านอาหารในเมืองระนองขอบคุณพี่ปิ๋มจารุวรรณวิภาคกิจอนันต์โรงแรมดีเอลและร้านทองแม่กิมแห่งนะครับขอบคุณพลเพชรทเวแอนทัวร์พี่อุ๊บนะครับแล้วก็บริษัทอาทิตย์จำกัดมหาชนนะครับหนึ่งในใจคุณกีฬากิจกรรมภาคใต้ต้องให้หัดทิพย์ขอบคุณวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของเราครับน้องโจ้น้องปั๊มนะครับจากสวทระนองแห่งนี้พบกันใหม่ครับคุยข่าวกีฬาระนองวันพุธหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมากรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหากรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นศักดิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
4: การประชุมคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็น

0: กันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM2.5 สุภพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
5: รายงานอากาศประจำวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและ

0: ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่ 8:03 นาทีและเวลา 20:20 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 1:33 นาทีและเวลา 14:09 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 31.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 25.2 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 4.8 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนัทลินยังทำรายงานครับ
1: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: คนก็เร็ว
3: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
4: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: เรียนผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ท่านผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงดังนี้เตรียมตัวขึ้นเครื่องได้เลยครับ 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 2. ใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกัน 3. มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C 4. เคยได้รับเลือดหรือสารเลือดรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปีพ.ศ. 2535หากท่านมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมาท่านยิ่งต้องไปกับเราโดยเที่ยวบินวันนี้ปลายทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อพาทุกท่านไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีตรวจได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได
10: ้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: เรื่องเล่านะคะเช่นเคยที่เก่าเวลาเดิมนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะติดตามไปทุกคนทุกแห่งทีเดียวนะคะที่คลื่นเราไปถึงติดตามทางวิทยุออนไลน์กันด้วยนะคะทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังวางลิงก์ไว้ที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz ขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่บางครั้งนี้ท่านก็บอกว่ากำลังติดตามทางวิทยุออนไลน์นะคะแต่ก็นานไปแล้วล่ะมีบางท่านก็โทรบอกว่ารบกวนรีเซ็ตให้ในเรื่องของวิทยุออนไลน์ด้วยเพราะว่าติดตามรับฟังไม่ได้นะแต่นานแล้วนะท่านผู้ฟังนะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่าจากเสียงตอบรับนี่ก็บอกว่าฟังอยู่นอกพื้นที่ของระนองกันด้วยนะคะจะได้ทราบข่าวสารของระนองกันนั่นเองค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะจ๊ะท่านผู้ฟังขาในช่วงเวลา 15:10 จนถึงเวลา 16:00 ค่ะอภิชราอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยณวันนี้นะคะวันนี้ช่วงปลายเดือนนะคะอากาศก็ถึงแม้ว่าฟ้าจะหลัวๆบ้างนะคะมีแสงแดดส่องมาบ้างแต่ก็ร้อนอบอ้าวทีเดียวนะคะค่ะหลายๆท่านก็บอกว่ายังดีกว่าเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็บอกว่ารอคอยที่จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็จะเป็นฝนยาวๆกันเลยสำหรับบ้านเรานะคะพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนโน่นแน่นะท่านผู้ฟังนะหรือบางครั้งนี่ก็อาจจะมีโปรยปลายบ้างในเดือนมกราคมนะคะธันวาคมก็ยังมีนะคะท่านผู้ฟังก็ขึ้นอยู่ว่าทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนี่แหละเขามีฝนเยอะไหมถ้าเยอะนี่ก็อาจจะมาที่เราแต่ถ้าว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมนี่ทางภาคเหนือภาคกลางเขาหนาวก็อาจจะทำให้ลมหนาวมาฝนไม่มาอะไรทำนองนี้เราก็ต้องดูนี่ล่ะค่ะคือเหตุผลเลยที่เราจะต้องติดตามรายงานอากาศกันทุกวันแล้วก็วันหลายๆครั้งกันด้วยติดตามกันต่อเนื่องตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังขา28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนฝนตกหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะได้ออกมาเตือนตรงนี้กันเราก็เตรียมกันเลยท่านผู้ฟังเอ๊ะพรุ่งนี้บ้านเรามีฝนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตแล้วก็ในเรื่องของเอลนีโญเดี๋ยวเราก็จะกลับมาคุยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่าก็ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราหมดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุดที่ระนองไม่ใช่ท่านผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะสองที่นี้ก็ต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก 34.3 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออก 36.5 องศาเซลเซียสที่ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทย 38.7 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิสูงสุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและสูงสุดของประเทศไทยด้วยนะคะอำเภอเหนือคลองจังหวัดปทุมธานีกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวบางท่านก็บอกว่าอดใจนิดนึงรอฟังรายงานอากาศของระนองกันสักครู่เดียวแต่สำหรับท่านที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วมีรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาให้ได้ฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องของที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะคะว่า28 พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตอนนี้ได้ออกประกาศมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังเป็นฉบับที่1กันแล้วด้วยแล้วก็มาดูคลื่นลมสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะข่าวนี้ฝากถึงชาวเรือที่กำลังรับฟังสวทระนองกันอยู่นะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าช่วงนั้นล่ะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนค่ะเนื่องจากว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรโดยประมาณบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยซึ่งในช่วงวันดังกล่าวนะคะภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากนะคะก็จะเป็นส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในช่วง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนกันด้วยค่ะก็เป็นรายงานที่สถานีอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1ออกมาเมื่อเวลา5นาฬิกาเดี๋ยวในช่วงเวลา17นาฬิกาอีกฉบับหนึ่งฉบับที่2จะออกมานะคะท่านผู้ฟังค่ะเรื่องของฝนนะเดี๋ยวเรามาดูโฟกัสตรงนี้สักนิดหนึ่งสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้นะคะคือจะมีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล นะคะรวมถึงจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะในพื้นที่ของภาคตะวันออกกันด้วยค่ะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะท่านผู้ฟังเราก็มาดูข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนี่ก็จะโพสต์ไว้ที่เพจ Facebook ลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองนะคะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสำหรับฝนรวมทั้งปีของระนองตอนนี้อยู่ที่ 491.1 มิลลิเมตรนะคะก็ขยับขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีฝนเพิ่มนะคะเมื่อวานฝน24ชั่วโมงคือ 4.8 มิลลิเมตรเช้าวันนี้ที่ระนองอุณหภูมิต่ำสุด25.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานค่ะของจังหวัดระนอง 31.3 องศาเซลเซียสนะคะหลายท่านบอกว่ารู้สึกว่าจะร่มร่มหน่อยแล้วนะไม่ร้อนระอุเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าที่ระนองนี่ร้อนแล้วก็แห้งแต่ตอนนี้ความชื้นก็มีนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่า 25.2 องศาเซลเซียสนะคะที่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้วัดไว้แต่บางท่านก็บอกว่าก็ยังเป็นอากาศที่สบายสบายกันอยู่ในช่วงเช้านะคะเพราะว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังนะค่ะก็สรุปให้ทราบกันนะคะในพื้นที่ของระนองว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานมีสรุปจุดเดียวนะคะว่ามีฝนคือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะ 4.8 มิลลิเมตรกันและตอนนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ฟังไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวนะคะเที่ยวที่1ในโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะท่านผู้ฟังค่ะบางท่านก็บอกว่าตอนแรกนี่คิดว่าจะไม่ได้นะคุณอภิสราคิดว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์แล้วเพราะว่ารอ SMS มา2วันแล้ววันนี้ใจชื้นเลยคุณอภิสราจ๋านะคะท่านผู้ฟังนะคะได้บอกอภิสรานะบอกว่าวันที่3 SMS เข้ามาได้ร่วมโครงการคนละครึ่ง plus 60/40เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวนี้นี่เวลาที่คุยนี่แหละท่านก็จะมีพ่วงด้วยนะคนละครึ่งขออภัยค่ะไทยช่วยไทยนะพิศลาอย่างหนึ่งคุ้นชินกับในคำเดิมกันอยู่นะคะไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะท่านผู้ฟังก็น่ารักน่ารักทีเดียวนะคะมี60/40คุณได้เป็นการเน้นย้ำกันเลยว่ารัฐ60เราจ่าย40นั่นเองท่านผู้ฟังนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะไทยช่วยไทย plus นะคะสิ้นสุดโอเคอภิสรานี่คลิกผิดค่ะไปคนละครึ่งนะจริงๆแล้วนี่ไทยช่วยไทย plus นะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะรู้สึกว่าจะลิงก์ผิดนิดนึงไปคนละครึ่งพลัสกันก็ทำให้ตกใจว่าในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะในการเริ่มลงทะเบียนต่างๆเนี่ยสำหรับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ก็สามารถที่จะเข้านะคะเข้าโครงการนี้กันได้นะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทางรัฐบาลออกมาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้กันค่ะก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเว็บไซต์นี่ยังเข้าไม่ได้นะท่านผู้ฟังตอนนี้วันที่3เช็คสิทธิ์ที่เหลือว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลายๆท่านก็บอกว่าตอนนี้สิทธิ์ยังมีอยู่นะจะลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ดูนะคะท่านผู้ฟังอภิสรานะคะขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นี่แหละก็สามารถที่จะเข้าไปในช่องทางของการสมัครได้เลยการลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเข้าไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ4ล้านกว่าสิทธิ์นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันตอนนี้มีผู้ที่ได้สมัครไปก็ประมาณ25ล้านกว่าสิทธิ์แล้วก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะวันนี้ไปที่ไหนเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องนี้กันนะในระนองแล้วก็ทีมงานสวทระนองเองก็ได้ลงไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกันด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งทางรัฐบาลก็บอกว่ามาตรการนี้นี่จริงๆแล้วต้องการจะลดภาระค่าครองชีพนะคะแต่บางท่านก็มองว่าไม่ได้ลดภาระค่าครองชีพอย่างเดียวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะคะคือต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกในยะหนึ่งนะคะก็จะเป็นผลที่ได้มานั่นคือกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เอาละค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการไวๆหน่อยมาให้ไวหน่อยนะคะเดี๋ยวเกรงว่าจะหมดกันวันนี้วันที่27แล้วนะคะเหลืออีก2วันเสร็จๆนะคะท่านผู้ฟังนะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะไปต่อกันนะคะในเรื่องราวอื่นๆกันบ้างนะคะข่าวสารมีมากมายทีเดียวนะคะที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังที่รักกันนะคะตอนนี้ในเรื่องของประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมภรรยาเยือนไทยจังเป็นทางการนะคะเป็นการเปิดเผยของโฆษกรัฐบาลหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองจะเดินทางมาเยือนนะคะแล้วก็ในวันนี้และวันที่28พฤษภาคมกันด้วยเป็นการร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกันด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทีเดียวสำหรับกำหนดการนะคะมาดูสักนิดหนึ่งอภิสราสรุปให้ทราบกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมหลังจากเขารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีของเวียดนามคือจริงๆในความสัมพันธ์ตรงนี้ฝังลากลึกเลยนะคะท่านผู้ฟังของเวียดนามนี่แหละเพราะว่าเขาจะมองในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะของไทยกับเวียดนามกันอยู่แล้วก็มีการปลูกถ่ายโอนความรู้สึกนะคะในการรักประเทศไทยรักคนไทยให้กับคนรุ่นหลังกันด้วยนะคะก็ต้องดูประวัติตรงนี้กันละนะท่านผู้ฟังนะแล้วเราก็ต้องภูมิใจนะเราเป็นชาติแรกในอาเซียนเลยนะที่ประธานาธิบดีเวียดนามได้มาเยือนหลังจากท่านได้รับตำแหน่งกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับการเยือนครั้งนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีในการสานสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดที่ต้องการจะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านด้วยกันตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนกันด้วยนะคะเราก็ต้องบอกว่าเวียดนามนี่เขาเอาได้พัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนี่ก้าวรุดไปเร็วมากเลยนะคะท่านผู้ฟังเราก็ต้องถือว่าเป็น ประเทศที่นะคะเป็นการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งนะคะเพราะว่าในรายรอบตรงนี้ล่ะเราก็จะมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านกันในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะแล้วก็ซึ่งก่อนหน้านี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมากว่า340ปีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหยิบมาฝากกันก่อนนะคะหลายเรื่องละนะจริงๆในแต่ละวันนะท่านผู้ฟังนะแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ฟังคะในเรื่องที่อภิสราจะคุยกันต่อไปนะคะในตอนนี้ทางกองทัพเรือย้ำเลยว่าปิดด่านตลอดแนวคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการผ่านการเข้าออกอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและความมั่นคงเท่านั้นนะคะในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการเปิดด่านนั้นกองทัพเรือย้ำยืนยันนะคะว่าปัจจุบันก็ยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงทุกประการนะคะการอนุญาตให้มีการเข้าออกในบางกรณีไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและหลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเช่นการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังการกระทำความผิดหรือการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีก็มีการตรวจสอบคัดกรองและกำกับดูแลอย่างเข้มงวดค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังขาทางท่านโฆษกกองทัพเรือได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนนั้นยังคงปรากฏความพยายามลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและภารกิจผิดกฎหมายหลายรูปแบบหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงกองทัพเรือก็ยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุดกันด้วยนะคะและทางกองทัพเรือก็ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารโดยช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีบางเพจหรือบางช่องในการสื่อสารออนไลน์พยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลลักษณะสร้างกระแสสร้างการปลุกปั่นแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนโดยปราศจากหลักฐานหรือข้อเท็จจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในห้วงสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนในขณะนี้นะคะในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนฝรั่งเศสแล้วก็จะมีกลุ่มคนไทยที่ได้อยู่ในฝรั่งเศสพำนักในฝรั่งเศสทำงานในฝรั่งเศสนี่ก็จะมีการซักถามตรงนี้กันด้วยซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็บอกว่ายังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะคะขอให้มั่นใจตรงนี้กันเพราะว่าเป็นนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงที่ดูแลตรงนี้กันอยู่ก็อย่าได้กังวลใจกันนั่นเองท่านก็ได้บอกนะคะคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสกันค่ะก็เป็นข่าวสารต่างๆนะคะที่มาฝากกันขอพักสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปมีอะไรที่จะนำมาฝากรอติดตามรับฟังกันนะคะตอนนี้จะพาไปพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังยังมีเรื่องราวอื่นๆนะคะมากมายที่จะทยอยมาฝากกันในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
6: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31 มีนาคม 2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28 กันยายน 2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28 กันยายน 2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของการยกระดับคุมเข้มอีโบลานะคะโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีความเห็นชอบแนวทางกักตัวผู้เดินทางจากDR คองโกและยูกันดาอย่างน้อย21วันซึ่งกรมควบคุมโรคก็เตือนฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับทีเดียวนะคะมาตรการตรงนี้มาดูในรายละเอียดกันค่ะท่านผู้ฟังอีโบลานี่ไม่ใช่เชื้อที่เราจะได้ยินในตอนนี้นะท่านผู้ฟังเดี๋ยวอภิสราจะพูดเท้าความกันด้วยนะคะคือจริงๆแล้วนี่ก็เคยมีการแพร่ระบาดในแอฟริกาเมื่อปี2557เดี๋ยวเรามาคุยในเหตุการณ์ตอนนี้กันก่อนเดี๋ยวเราจะไปคุยย้อนหลังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในวันนี้ค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกานะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วนะคะปัจจุบันพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย867รายเสียชีวิต214รายและสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่เนื่องจากว่าโรคนี้นั้นมีความรุนแรงสูงและเขาก็มีระยะฟักตัวนานถึง21วันค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีประกาศให้ทั้ง2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดต่อนะคะเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อดำเนินมาตรการสกัดกั้นโรคอย่างเข้มงวดกันด้วยและทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์มนเทียนก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั้ง2ประเทศโดยปรับแนวทางเพื่อให้พนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการนะคะจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันกันด้วยกรณีที่ไม่มีอาการก็ให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดค่ะกรณีมีอาการก็ให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกันด้วยและก็ได้เห็นชอบให้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผู้ที่ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศยานจุลภูมิเพียงแห่งเดียวและให้กรมควบคุมโรคจัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวนะคะสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่27พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปหรือตั้งแต่6โมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปโดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะกันด้วยเอาละค่ะเรามาคุยเท้าความกันสักนิดนึงซึ่งสร้างความฮือฮานะคะให้กับวงการแพทย์ทีเดียวนะคะเมื่อทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.วันเพ็ญชัยคำพาและทีมวิจัยนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวใหญ่เมื่อวันที่2ตุลาคมปี2557ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าทั่วโลกนี่หันมาฟังเราเลยนะท่านผู้ฟังข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ฮือฮาแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกอย่างมากจริงๆโดยความพิเศษของผลงานชิ้นนี้เลยนะคะคือไทยก็บอกว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของทีมวิจัยไทยใช้วิธีทางวิศวกรรมพันธุศาสตร์สร้างแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ซึ่งมีความจำเพาะและมีขนาดเล็กมากทำให้สามารถแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ที่ติดเชื้อเพื่อไปยับยั้งโปรตีนของไวรัสอีโบลาไม่ให้เพิ่มจำนวนได้แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์เนื่องจากว่าเป็นแอนติบอดีของมนุษย์ที่ไม่ใช่ ของสัตว์ร่างกายของผู้ป่วยจึงจะไม่ต่อต้านทำให้มีความปลอดภัยสูงกว่าเมื่อนำไปใช้รักษาแล้วก็เป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกนะคะในเวลานั้นแล้วก็ทางต่างประเทศก็ยังทำนะคะใช้ยานะคะทำมาจากใบยาสูบแล้วก็อินเตอร์บอดี้ของหนูแต่ศิริราชพยาบาลเนี่ยทำจากมนุษย์ได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นที่แรกในระดับห้องปฏิบัติการนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าข่าวนี้ดังมากเลยนะตอนนั้นในการเริ่มแพร่ระบาดของอีโบลานะคะในแถบของแอฟริกาค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จระดับห้องปฏิบัติการของไทยที่ทั่วโลกจับตามองนะคะและในขณะเดียวกันจากวันนั้นถึงวันนี้12ปีมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราก็เจริญพัฒนาตรงนี้กันยังไงเราก็ต้องช่วยกันตรงนี้ล่ะนะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าตอนนี้มี2ประเทศที่มีการกักกันนะคะถ้าจะเข้ามาประเทศไทยให้เข้ามาแค่ช่องทางเดียวคือสนามบินสุวรรณภูมิแต่ถ้ามาช่องทางอื่นหรือว่าท่านพบเห็นเจอนี่ก็ให้แจ้งทีมสาธารณสุขอำเภอทีมสาธารณสุขจังหวัดได้เลยนะคะถ้าว่ามีผู้ที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ไม่ผ่านระบบการตรวจคัดกรองตรงนี้นะคะคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและสาธารณรัฐยูกันดานะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิศลาหยิบมาฝากกันนะคะคราวนี้นี่ก็ติดตามมานานแล้วล่ะท่านผู้ฟังก็เลยจำได้ในเรื่องของอีโบลานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของทีมแพทย์ไทยและไทยก็ยังคงปลอดเชื้อ 100% นะคะยืนยันเลยปัจจุบันไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยโรคอีโบลาและไม่นะคะในเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าในเรื่องของความปลอดภัยของประชากรไทยก็ถือเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะตอนนี้ก็มีมาตรการเข้มยกระดับแล้ว 6 โมงเย็นวันนี้เลยท่านผู้ฟังนะในช่องทางของสนามบินสุวรรณภูมิกันเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเวลาหมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลา 15:10 จนถึงเวลา 16:00 กับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกันได้ใหม่นะคะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz อภิสราจะทิ้งท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ถือโอกาสร่ำลากันเลยพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเท่าที่ทำงานมานะฮะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลอกลวงเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาผลประโยชน์เนี่ยมาหลอกล่อถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยชวนชาวบ้านเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วกันทำธุรกิจ A แล้วกันผลิตครีมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลตอบแทนดีมากเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ผลตอบแทนจะมากกว่าธนาคารในกอไก่ลงเชื่อก็ลงทุนคนร้ายก็ไปหลอกในขอไข่มาอีกขอไข่ก็เชื่อก็จ่ายเงินก็เอาส่วนหนึ่งของขอไข่ก็ไปจ่ายให้กอไก่ถูกไหมแล้วขอไข่นะจะจ่ายไงก็ไปหลอกคอควายต่อก็หลอกไปเป็นทอดแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนายกนายขอเนี่ยเวลาโดนหลอกแล้วเนี่ยแรกๆเดี๋ยวได้ผลประโยชน์ก็จะไปชวนญาติพี่น้องตัวเองเฮ้ยมาลงทุนอีกเพราะได้ผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะปรากฏว่าก็ลากญาติพี่น้องมาด้วยถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะจากเป็นนายกโดนหลอกนายขอโดนหลอกนายคอนายคอปรากฏเป็นร้อยคนมูลค่าความเสียหายก็จะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็จะบวมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิดเงินหรือว่าหลบหนีไปทีเดียวตอนที่ทรัพย์ที่หลอกได้มันเยอะพอสมควรแล้วเขาก็จะไปโทษทางกฎหมายเขาเรียกว่านับเป็นกรรมครับนับเป็นกรรมกรรมคือการกระทำถ้ายิ่งทำหลายกรรมก็เรียงศาสตร์คนหมายเขาเรียกเรียงกระทงลงโทษใช่ไหมฮะก็นับเรียงกันจริงยิ่งการกระทำผิดหลายกรรมมากๆก็จะนับโทษต่อกันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลประโยชน์มากๆเนี่ยชาวบ้านต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีธุรกิจนั้นจริงไหมใช่ไหมฮะแชร์เนี่ยมีคนเล่นจริงไหมแล้วมีการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีการเล่นแชร์จริงๆหรือมีลักษณะเป็นลูกโซ่คือเอาของคนอื่นที่โดนหลอกภายหลังเนี่ยมาจ่ายเนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันสูงผิดปกติเนี่ยหรือผลกำไรผลตอบแทนมันสูงผิดปกติเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกแต่ถ้าเกิดเป็นการเรื่องหลอกธุรกิจเนี่ยลูกโซ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเช็คไม่ยากครับอย่างเช่นหลอกไปทำธุรกิจทำเครื่องสำอางเงี้ยชาวบ้านก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีธุรกิจนั้นจริงไหมสอบถามแล้วว่าโรงงานคุณอยู่ไหนไปดูเลยถูกไหมฮะว่าเนี่ยมีธุรกิจจริงไหมถ้าผู้ที่ชวนไปลงทุนบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องไปดูหรอกอะไรเงี้ยผมจ่ายตอบแทนตรงเวลาอย่างเงี้ยก็น่าคิดแล้วถูกไหมฮะว่าคุณเสี่ยงแล้วนะต่อการที่จะถูกช่อโกง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
0: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
2: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 นขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทางถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวทบึงการรายงาน
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
3: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะคุณดีเจมะตูมคุณภาสุรเจียมสายใจนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับในเดือนพฤษภาคมค่ะที่ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะได้มีโอกาสเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะ มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.นะคะ
1: เวลาที่เราได้เจอเนี่ยน้อยลงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันในทุกๆครั้งนะคะใน2สัปดาห์ครั้งนะคะเราแนะนำทีมงานของเรากันก่อนดีกว่านะคะพวกเราแนะนำตัวกันแล้วนะคะ
1: ค่ะวันนี้ควบคุมเทคนิคโดยดีเจมงนะคุณมงคลโชคเกลือค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะควบคุมเสียง Facebook Live นะคะแล้วก็ควบคุมต่างๆด้วยนะคะเป็นน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะก็พอชัดชัยจิตจำนองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านโสพลเขี้ยมการค่ะนะคะเรามาดูเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับรายการให้แยกข่าวกันนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคือพร้อมกันหรือยังหรือว่าสมัครกันแล้วมีใครแบบว่าได้ยืนยันกันมาแล้วบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนที่แบบลงทะเบียนตั้งแต่6โมงของวันที่25ใช่ไหมคะก็คือมีการยืนยันกันมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: บางท่าน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคนใกล้ตัวดิฉัน1คนด้วยนะคะหลายคนเนี่ยในช่วงวันแรกน้องวันที่25เนี่ยก็มีความกังวลนะคะว่าเอ๊เราจะได้รับสิทธิ์ไหมถ้าเกิดว่าข้อความส่งมาแบบนี้หรือว่าเอ๊ะเราจะยังได้ไหมแต่ว่าณวันนี้จริงๆแล้วข้อความจะทยอยส่งมาแล้วว่าได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านคุณสมบัตินะคะเราได้รับสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ณปัจจุบันณตอนนี้เลยนะ 16:10 น.เนี่ยค่ะสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,735,210 สิทธิ์ค่ะ
1: นะคะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเพราะว่ารอบนี้คือรัฐบาลให้30ล้านสิทธิ์เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ6:4หรือว่า 60% กับอีก 40% เนา
0: ะ
1: ในการใช้จ่ายค่ะซึ่งไม่ต้องกังวลนะถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติครบคุณสมบัติครบที่ว่า1
0: สัญชาติไทย
1: 2
0: มีบัตรประจำตัวประชาชน
1: ค่ะ3
0: อายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนก็คือ25พฤษภาคมเนี่ยคือช่วงนี้ต้อง18ปีบริบูรณ์แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส5รวมไปถึงโครงการคนละครึ่งพลัสก็คือจะต้องไม่ถูกระงับสิทธิ์หรือไม่ได้ถูกดึงเงินคืน
1: ใช่ค่ะ
0: และสิ่งสำคัญค่ะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จะต้องไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือจะให้1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อเป็นการกระจาย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมี2โครงการย่อย
1: อ
0: ันนี้ย้ำกันก่อนนะ
1: อันแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างที่คุณจันทาบอกนะคะก็จะเป็นขาหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ค่ะ
0: สวัสดิการหนึ่งเนี่ยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ที่เรากำลังพูด40อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็คือที่บอกว่าเขาเปิดทำการลงทะเบียนละไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คือลงทะเบียนกันแล้วหรือยังสามารถเม้นมาบอกกับเราได้เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วเพื่อที่จะรอวันที่1มิถุนายนนี
1: ้แต่ว่าก่อนที่จะใช้เงินต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะในจีวอลเล็ต
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าด้วยเพราะว่าตอนนี้สถิติของร้านค้าเนี่ยก็คือยังถือว่าน้อยอยู่นะคะ
1: จากการที่เราเข้าไปดูในของกระทรวงการคลังเนา
0: ะ
1: ซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าร้านค้าเนี่ยยังคงแบบมีไม่เยอะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าต่างๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนนะอันแรกก็คื จะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย
0: ก็คือสมมุติเป็นร้านต้องแยกประเภทดีกว่านะคุณจนทายจะได้ไม่งงอันแรกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่เคยร่วมโครงการเมื่อครั้งที่แล้วไม่ต้องทำอะไรมากกดแบนเนอร์ในแอปถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการ
1: ลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
0: พอวันที่หนึ่งปุ๊บใช้ได้เลยแต่ถ้าร้านใหม่อะคุณจันทาเล่าให้ฟังถ้าร้านใหม
1: ่ก็คืออย่างที่บอกนะว่าจะต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีแอปถุงเงิน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใครยังไม่มีนะก็ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยแล้วก
0: ็ทะเบียนให้เรียบร้อยนะ
1: ดาวน์โหลดแอปถุงเงินเอาไว้นะรอเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันในวันที่1มิถุนายนเหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนถ้าสมมติว่าร้านใหม่เนาะก็คือไปเปิดบัญชีไปสมัครแอปถุงเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับทางกรุงไทยให้เรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะวนมากดแบนเนอร์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี
1: ้
0: นะคะ
1: อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีธนาคารกรุงไทยได้ไหมคือไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้นะคะ
1: จะต้องเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในแอปถุงเงินนะเนาะที่เราต้องมีคราวนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่จะร่วมสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าในการใช้ไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยก็คือมีในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะคะการลงทะเบียนเนี่ยเขาจะลงวันที่10มิถุนายนนะที่จะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะคะทุกท่านว่าการที่เราจะเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเริ่ม1มิถุนายน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาใช้15มิถุนายนก็คือจะถัดไปอีกนะคะฉะนั้นร้านค้าไหนนะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งแบบฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่นะ
0: ก็ต้องไปเตรียมลงทะเบียนอีกทีวันที่10มิถุนายนนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่ามีผู้มาจับจ่ายใช้สอยต้องบอกว่าครั้งที่แล้วคุณจันทาที่เป็นคนละครึ่งพลัสเนี่ยโอ้โห
1: นี่คุณเคยใช้นี่
0: อ๋อใช่แบบฟู้ดเดลิเวอรี่ดิฉันไม่ใช้ใช้ที่บ้าน
1: บ้านดิฉันคือไม่มี
0: ใช้ที่บ้านกับใช้ที่กรุงเทพนะคะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะการใช้แบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันเป็นยังไง
1: ย
0: ุ่
1: งยากไหม
0: จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะคือถ้าเข้าไปหน้าของฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ละหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นเนาะว่ามีร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก่อน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเราก็เลือกนะคะเขาก็จะให้เข้าไปว่าสำหรับเราที่จะใช้แบบโครงการนี้นะก็จะมีร้านนี้แล้วก็กดซื้อของปกติเลยนะคะต้องบอกก่อนนะว่าโครงการเรื่องของการใช้เงินในส่วนเนี้ยเขาจะเฉพาะการซื้อของนะค่าขนส่งเขาเราต้องจ่ายเต็มนะ
1: ต้องจ่าย
0: เขาไม่ได้คนละครึ่งเหมือนไม่ได้แบบขนส่งก็คนละครึ่ง60 40ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่
0: เราแยกส่วนเฉพาะสินค้าและบริการ
1: อันนี้สั่งอันนี้ไปมีค่าขนส่ง50บาทก็คือเราจ่าย50บาทนั้นเต็มไม่ใช่แบบว่าเราจ่ายแค่20บาทไม่ใช่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะเด้งไปให้เรากดหน้าแบนเนอร์เป่าตัง
1: ค่ะ
0: เพื่อเราจะกดไปชำระเงินมันก็จะขึ้นมาว่าของเราสั่งเสื้อนี้ราคาเท่านี
1: ้ค
0: ่ะจะรัดจ่ายให้เท่านี้เราจ่ายเท่านี
1: ้
0: ปุ๊บเราก็เสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็รอสินค้าเลยนะคะใช่ค่ะฉะนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะปีนี้ใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเนาะ
1: ก็สมัครเข้าร่วมได้เลย
0: ใช่นะคะก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะ
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสทั้งสองฝ่ายท
0: ั้
1: งผู้ใช้และผู้ประกอบการทั้งประชาชนทั่วไปก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็ได้ซื้อของจ่ายแค่
0: 40%
1: ไม่ต้องจ่าย100
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะก็อย่าลืมที่จะเข้าร่วมโครงการเนาะสำหรับร้านค้าเนี่ยคือยังลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะสิ้นสุดวันศุกร์นี้นะคะย้ำนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันศุกร์นี
1: ้สิทธิ์ยังคงเหลือก็อยากให้ใครที่มีคุณสมบัตินะก็เชิญชวนมาสมัครเข้าร่วมโครงการได
0: ้
1: การสมัครเนี่ยก็คือไม่ยากนะแล้วถามว่าแบบแอปอ่ะมีความหน่วงล่าช้าอะไรไหม
0: ก็
1: ตอนนี้ก็คือดิฉันเปิดเห็นใน
0: โซเ
1: ชียลนะมีการมอบมงให้กับ
0: ครั้งนี้ใช่ค่ะต้องบอกว่าครั้งเนี้ยดีเจมะตูมคือหนึ่งคนที่ตื่นมาลงทะเบียนตอน6โมงเช้าเอาเรียกว่าตื่นมาตอนตี 5:50 นะคะเพื่อมารอลงทะเบียน
1: ทำคอนเทนต์
0: เพื่อจะทำคอนเทนต์ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยสำหรับดีเจมะตูมที่ลงมาเกือบทุกครั้งเนี่ยนะคะพบว่าในครั้งเนี้ยคือเวลาหน่วงเนี่ยมันหน่วงพักหนึ่งแต่ว่าสำหรับดีเจมะตูมเนี่ยใช้เวลารวมกัน3นาทีคือลงทะเบียนได
1: ้ค่ะ
0: ถือว่าเร็วมากเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่เราดีเจมะตูมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้ถือว่าเร็วมากมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันนะคะอย่างที่บอกว่าเราอย่างที่เราได้เคยอ่านนะคะเขาบอกว่าในห้วง23นาทีช่วงประมาณ20ถึง30นาทีแรกเนี่ยของการลงทะเบียนเนี่ยมีคนลงทะเบียนไปแล้ว10ล้านค่ะดิฉันคือหนึ่งในนั้นค่ะ แล้วก็เชื่อว่าเป็นคุณผู้ฟังด้วยที่เป็นหนึ่งในนั้น
1: หลายท่านนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือแบบว่ากลัวสิทธิ์จะหมดนะ
0: แต่ว่าตอนนี
1: ้แบบรีบลง
0: สิทธิ์ยังคงเหลืออยู่4ล้าน7แสน
1: 30,000
0: ตอนนี้เหลือ 30,000 น่ะ 38,29 ละก็สิทธิ์ก็ยังคงเดินเรื่อยๆนะคะเพราะรอบนี้รัฐบาลให้สิทธิ์เยอะ
1: ใช่ค่ะก็สมัครกันไปได้เนาะก็ลองสมัครไปดูก่อนนะให้เขาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันว่าเราผ่านคุณสมบัติไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทาง SMS นะคะแต่ว่าคนที่จะสมัครก็ให้เตรียมด้วยในเรื่องของแอปพลิเคชันเป่าต
0: ังใช่ใช่ค่ะ
1: โหลดมาก่อนนะ
0: ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
1: เพราะว่าขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะดิฉันบอกเลยว่าโดยเฉพาะขั้นตอนของการสแกนใบหน้านะค่อนข้างที่จะละเอียดนะคือยังพอมีเวลาที่จะทำนะคะแล
0: ้
1: วก็อีกแอปหนึ่งที่จะต้องมีก็คือไทยดี
0: เพื่อยืนยันตัวตนอีกส่วนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเผื่อได้แบบเข้าระบบต่างๆเพราะว่าถ้าสมมติว่ายืนยันไม่ผ่านเนาะมันก็จะต้องไปที่ตู้กรุงไทยหรือไม่ก็ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
1: แล้วก็การยืนยันตัวตนที่ตู้อ่ะคือไม่ยากเลยนะดิฉันเคยไปยืนยันให้กับญาติ
0: เพียงแต่ว่าช่วงนี้คนจะเยอะเท่านั้นแหละค่ะ
1: แต่ว่านี่ที่ตะกั่วป่านะวันแรกวันที่25ที่ดิฉันเล่าให้ดีเจมะตูมฟังเนี่ยที ่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทำไมแบบรถราแบบยาวเหยียดแถวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดย่านยาวแล้วก็ขี่ผ่านมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าใช่โครงการนี้นะทั้งๆที่ตัวเองก็คือแบบว่ารู้แล้วจากที่บ้านแต่ว่าก็คือตกใจเห็นแบบว่ามีรถแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาออกันที่ธนาคารเยอะมาก
0: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยที่เขารายงานปัญหามาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสแกนหน้าไม่ผ่าน
1: ใช่
0: นะคะก็เลยจะต้องมายืนยันตัวตนที่ตู้หรือไม่ก็ที่ธนาคาร
1: ก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ตั้งใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยคือทำให้เรียบร้อย
0: ยังมีเวลาอีก2วัน
1: ตั้ง4ล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ยังมีล้านจิตนะ
0: ยังมีเวลาด้วย
1: แล้วก็มีเวลาจนถึงวันศุกร์
0: ใช่ค่ะวันที่29
1: นะอันนี้ดิฉันก็เหมือนกับตอนแบบครั้งแรกที่มีคนละครึ่งครั้งแรกน
0: ะ
1: ก็คือครั้งแรกอ่ะดิฉันไม่ได้สมัครเฟสแรกเลยนะดิฉันไม่ได้สมัครก็คือตอนนั้นอ่ะคือเขาเปิดให้ลงทะเบียนแบบวันแรกอะไรแบบนี้ก็คือผู้คนก็ทยอยลงกันไปเรื่อยๆลงกันไปเรื่อยๆนะแบบหลายวันกว่าจะเต็มสิทธิ
0: ์
1: แต่พอครั้งที่2นะมันเริ่มมีแบบเยอะแล้วนะคนแบบว่าเยอะแล้วพอเปิดปุ๊บหมดภายใน 2-3 วันแบบเพราะล่าสุดหมดภายใน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือหมดภายในชั่วโมงแรก
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเพิ่มสิทธิ์ให้ถึง30ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะคะฉะนั้นแล้วใครยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: คะ
0: อันนี้เรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณจันทา
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงต้องถามว่าคุณเราอาจจะเคยกินก็ได้บางทีเราไม่รู้นะก
1: ็
0: คือเรื่องนี้นะคะเรื่องของทองคำเปลว
1: ยังไงคะทองคำเปลว
0: ถูกพูดถึงมากเลยในช่วงนี้นะคะ
1: เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเราไปซื้อขนมเบเกอรี่
0: ส่วนใหญ่เป็นเบเกอรี่เป็นเค้ก
1: ดิฉันเห็นว่าแบบบนเค้กเนี่ยก็จะมีการตกแต่งและหนึ่งในนั้นก็มีทองคำเปลวนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการควบคุมผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะแล้วก็มีการมอบหมายให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองเพื่อตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมค่ะคืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้มันมีคนโฆษณาว่า ทองคำ 24K กินได้ทานได้เป็นแบบฟู้ดเกรดค่ะคือโฆษณาแบบโอ้แบบเต็มที่มากๆเลยโดยไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีความปลอดภัยจริงหรือเปล่า
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่มีเอกสารรองรับรองอะไรเลยว่าว่าแบบว่าไม่ได้มีผลอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยพอเหมือนว่ามีการโฆษณาแบบนี้คนอาจจะซื้อมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าที่เขาโฆษณาว่ากินได้น่ะไม่รู้ว่าเขาเอาอันที่กินได้จริงๆหรือ เป็นแบบอื่นมา
1: ให้เรากิน
0: ใช่บางทีอาจจะเป็น
1: อันตราย
0: โลหะผสมก็ได
1: ้นะ
0: นะคะหรือว่าบางทีเป็นฟอยล์ตกแต่งที่ไม่ได้เพื่อการบริโภคอะค่ะ
1: ใช่
0: พอเอามาใช้กับอาหารโดยตรงเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ถ้าเวลาเรากินเข้าไปแต่ว่าดิฉันอาจจะปลอดภัยเพราะว่าดิฉันไม่เคยที่แบบถ้าแบบมีทองคำเปลววางอยู่นั้นก็จะไม่กินทองคำเปลวนั้นดิฉันคือไม่กล้ากินนะ
0: ซึ่ง
1: แต่จริงๆแล้วมันเป็นกินได้ถูก
0: คือมันมีที่กินได้แต่ว่าคือด้วยความที่บางเรียกว่าผู้ประกอบการบางท่านอาจจะโฆษณาเกินความเป็นจริงไม่แล้วก็ไม่ได้มีเอกสารยืนยัน
1: ใช่
0: นะคะคราวนี้เนี่ยท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเนี่ยขายสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แนะนำนะ
1: ให้กับผู้บริโภค
0: ใช่ค่ะ
1: พวกเราเนี้ยค่ะให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะซื้ออาหารที่มีทองคำเปลว
0: ดูฉลาก
1: กินนะ
0: ว่ามีรายละเอียดสินค้าระบุชัดเจนไหมว่าใช้เพื่อตกแต่งหรือบริโภคได
1: ้
0: อันที่สองคือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานอันนี้อาจจะหมายถึงว่าอย่างเช่นคุณจันทาเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่พอไปฟังผู้ประกอบการนี้บอกใช่ไหมคะพอไปซื้อมาก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเอ๊ะเขามีมาตรฐานจริงหรือเปล่าทานได้จริงหรือว่าเป็นแค่การประดับตกแต่งนะคะแล้วก็เลี่ยงสินค้าราคาถูกที่ถูกผิดปกติถูกไม่พออ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์นะโดยไม่ได้มีหลักฐานยืนยันนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมานะแล้วเกิดมีปัญหานะก็ให้ไปร้องเรียนที่สายด่วนสคบได้นะ
0: ใช่ค่ะที่สายด่วนอะไรคะ
1: 1166
0: ค่ะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่า
1: ง่ายสุดเลยค่ะร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคือที่อำเภอเราก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ที่อำเภอที่จังหวัดก็มีศูนย์ดำรงธรรมเราสามารถที่จะไปขอความช่วยหรือว่าพบเรื่องของการเรื่องของสินค้าที่อาจจะถูก
1: ไม่ตรงปก
0: โฆษณาอะไรต่างๆด้วย
1: โฆษณาเกินจริงกินแล้วมีอันตรายอะไรแบบนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางใกล้เราที่สุดก็คือศูนย์ดำรงธรรมค่ะหรือนี่โทรได้เลยหมายเลข4ตัว1166
0: ค่ะ1166
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: สายด่วนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
0: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของเราเนี่ยซื้อของกันมากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็บางทีเราก็อาจจะพบแบบบางอันไม่ตรงมาตรฐานบางอันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆก็สามารถติดต่อไปได้เหมือนล่าสุดเนี่ยเขามีข่าวเรื่องอะไรนะคะคุณ
1: บ้านนกดาว
0: บ้านนกดาว
1: เ
0: ก๋นะคืออันนี้ก็หนักมากเพราะว่าเป็นเหมือนบางคนเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยเนาะบ้านนกดาว
1: ใช่ค่ะดิฉันเคยคิดนะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าดิฉันยังไม่สร้างบ้าน
0: ค่ะ
1: ดิฉันอาจจะซื้อบ้านนกดาว
0: ใช
1: ่เพื่ออยู่อาศัยเพราะว่าบ้านนกดาวเนี่ยก็คือเป็นบ้านเล็กๆน่ารักน่าอยู่ทำความสะอาดง่าย
0: แล้วก็แบบขนมาได้เลยไม่ได้ต้องก่อสร้างอะไร
1: ก็คือไม่ต้องรอเวลาว่าเออนี่วันนี้ฝนตกสร้างไม่ได้ก
0: ็
1: คืออันนั้นไปซื้อมาวางได้เลยแค่เราทำฐานเอาไว
0: ้
1: แล้วก็ไปยกด้วยเครนมาเลยมาวางอยู่ได้เลยจ้า
0: ใช่ค่ะแต่ว่า
1: แล้วราคาก็ไม่แพงด้วย
0: ใช่แต่ว่านี่ค่ะผู้ประกอบการรายหนึ่งก็คือพบพี่น้องประชาชนพบปัญหา
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าคือจะไปซื้อบ้านนกดาวนี่แหละค่ะโอนเงินไป 240,000 บาทแล้วใกล้ครบสัญญาค่ะได้แต่เพียงโครงบ้านค่ะแบบนี้ก็คืออ
1: ันนี้มันก็คือผิดปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าการที่เราซื้อบ้านนกดาวคือมันจะต้องมาแบบประกอบเสร็จ
0: ใช่ๆก็คือต้องพร้อม
1: เราไม่มีการผ่อนล่วงหน้า
0: แล้วก็วางเลย
1: เราแบบว่าไม่ได้ปูพื้นเสร็จเราต้องไปผ่อน โครงหลังคาได้อยู่ไหมนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเราจะได้บ้านที่สำเร็จมาวางเลยนี่
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าแบบนี้ก็คือถือว่าผิดปกติละ
0: ใช่ค่ะซึ่งอย่างเคสแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อนะแจ้งไปที่ทางศูนย์ดำรงธรรม
1: ค่ะ
0: นะ
1: ช่องทางเดิมแหละ
0: ช่องทางเดิม
1: สายด่วนสคบ
0: ใช่ค่ะ
1: 11166ก็คือ1166
0: ค่ะซึ่งเขาบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าในของท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่าเคสของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการซื้อบ้านน็อกดาวน์แล้วไม่ได้บ้านตามสัญญาเนี่ยสคบจะเข้ามาช่วยใน3แนวทาง
1: อ
0: ันแรกก็คือรับเรื่องร้องทุกข์ไก่เกี่ยคู่กรณีเจรจากันอันที่2ถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จค่ะสคบก็จะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให
1: ้
0: ฟรีนะ
1: ค่ะ
0: นะผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ได้ต้องสู้คดีคนเดียว
1: ก็คืออันนี้นะก็คือบ้านน็อกดาวน์อาจจะมีแบบราคาแพงนะม
0: ี
1: หลายแสนนะ
0: ใช่แล้วอันที่3คือสคบมีบทบาทในการกำกับให้สัญญาเป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้างตั้งแต่ปี2565แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะก็มีการร้องเรียนเรื่องของบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมา99เรื่องแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราเกิดปัญหาเรื่องนี้จริงก็เข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้เลย
1: รีบเลยนะคะ
0: เพราะว่านี่ค่ะถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จทางสคบดำเนินคดีแพ่งและแทน
1: เราไม่ต้องดำเนินคดีคนเดียว
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะเขาดำเนินคดี
1: เขาบริการให้เราฟรีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: 1166นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ
1: ฝากกันไว้เนาะสำหรับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะ
0: ค
1: ือบางทีอ่ะบางคนบอกว่าอันนี้ก็คือราคาแพงใช่ไหมบ้านน็อกดาวน์เนี่ยก็คือร้องเรียนได้แต่บางคนที่บอกว่าเออได้ของแล้วไม่ตรงปกก็คือช่างมันเถอะช่างมันเถอะ
0: ช่างมันนะคะ
1: เอออย่าช่าง
0: เราต้องแบบเพื่อสิทธิ์ของเรา
1: สิทธิของผู้บริโภค
0: ใช่ค่ะ1166ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราต้องทำเราต้องร้องเรียนแม้แต่ว่าสินค้าราคา99บาทเนี้ย
0: ก็ต้องทำ
1: ถ้าเกิดว่าเราได้ของเธอไม่ตรงปกเราควรที่จะร้องเรียนไปที่สคบ1166ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะช่วงต่อไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะพบกับสวทด่านซ้ายค่ะวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด่านซ้ายกระผมนายวรพลโมชังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังย้อนชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยทรงส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนการแผ่ถางป่าแบบเดิมช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำหน้าบ้านโคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วง ภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ืนป่าให้ชีวิตจากพระราชประสงค์ของแม่แห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ของราษฎรและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรจำนวนมากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินจึงมีพระราชดำริให้สร้างทางออกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยคนให้พ้นความยากจนโดยไม่ต้องทำลายป่าพระองค์ทรงให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ทำกินและอาชีพเสริมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นรายเดือนเพื่อให้พวกเขามีรายได้โดยไม่ต้องตัดไม้ขายอีกต่อไปเมื่อพุทธศักราช2525โปรดเกล้าให้สำรวจหาพื้นที่รกร้างหรือป่าที่เสื่อมโทรมเพื่อปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ลงในพื้นที่นั้นๆโดยประกอบด้วยไม้โตเร็วเช่นกระถิ่นยักษ์ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งรังรวมทั้งไม้ใช้สอยเช่นไม้ไผ่แคบ้านและกระถิ่นเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อดูแลฟื้นฟูป่าไม้และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอีกหลายแห่งเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนที่การแผ่วถางป่าแบบเดิมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ทำให้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นอีกมากมายโดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลี้ยงปากท้องและดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่แรกณบ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2534วัตถุประสงค์หลักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับทำหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งพระองค์ท่านยังช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะต่อยอดขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนเกิดขึ้นโดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้านผ่านการบูรณาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกล่าวคือให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติร่วมดูแลผืนป่าในถิ่นที่อยู่ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครั้งเมื่อเสด็จประทับแรมณอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ทรงปลูกต้นกุหลาบแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 4.5 เมตรและส่งพุ่มกว้าง 3.5 เมตรผลิดอกงดงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและได้ส่งปลูกต้นว่า ซึ่งปัจจุบันมีความสูง 12.5 เมตรและความโตเส้นรอบวง148เซนติเมตรวัดที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตรยังคงเติบโตเขียวขจีอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือต้นไม้ทั้งสองต้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอุทยานแห่งชาติภูเรือ
2: แม้เวลาจะล่วงเลยแต่พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในรูปของความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎรในภาพของผืนป่าอันกว้างใหญ่และในหัวใจของประสบนิกรไทยเสมอมาพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู้คน
3: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
4: พระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร

และในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ

0: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกนิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
1: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขนาดนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ 1. จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 3. เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ 7. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
0: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกนิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกนิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
1: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
2: เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่มั้ยคะ
1: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
2: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
1: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
2: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือปลาอะไรคะ
1: อ๋อปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาที่ทำหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วก็อมไข่ไว้จนกว่าจะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
2: พี่เคยคนนึงเป็นเพาะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
2: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
1: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ พื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วอย่างนี้ครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
2: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
1: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเลยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารไปติดตามรับชมครับ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: อาชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าในชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
0: ปัจจุบันค่ะ
1: ปัจจุบันเหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วนะขนาดแม่ก็ยัง60แล้ว
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
1: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวใหม่ทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆ ก็สนใจดีค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากสมาจากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เองเนาะ
1: ใช่
0: จากชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
1: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
1: เลย
0: ค่ะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค์ท่าน
1: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ
0: บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3ลายและลายยกขีด2ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจะสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ถอดลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวด สืบมาที่ท่านจะทำผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงแล้วทีนี้ก็สำหรับหญิงคนนั้นก็มาทำแบบว่าตั้งใจทำขึ้นลายเองออกแบบเองตั้งอกตั้งใจที่จะทำเพื่อถวายแล้วทีนี้ก็ไม่สำเร็จด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
3: เล่ารายละเอียดของลายด้วยค่ะ
2: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี
3: ้
2: เขาเรียกว่าจั่ว
3: เอาคุณยายถ้าไม่มีพระพันปีหลวงเราคงไม่ได้มี
2: ไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทําจนถึงทุกวันนี้มีงานทํามีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: จากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปักผ้าไหมน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่นี
1: ่เป็นงานฝีมือปักผ้าไหมน้อยค่ะรับมาจากที่สกลนครค่ะศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากโครงการบ้านโคกงิ้วนะคะจะเรียกกันว่าทหารโครงการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพัฒนาพื้นที่บ้านโคกงิ้วค่ะเราจะก็จะมีนายทหารที่รับผิดชอบโครงการไปรับชิ้นงานนะคะพร้อมกับสมาชิกผ้าปักนะคะที่สกลนครค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพสกลนครกุฎนาขามนะคะแล้วเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วเราก็ช่วยกันทำค่ะแผ่นหนึ่งเราจะใช้เวลาอยู่3เดือนน่ะเราจะปักได้ก็มีคนเก่งๆฝีมือดีอ่ะได้2แผ่นค่ะค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ครบ3กำหนด3เดือนก็มีนายทหารที่รับผิดชอบนะคะจะนำไปส่งที่สกลนครนะคะซึ่งจะมีสมาชิกไปด้วยค่ะ

คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทฝางวันนี้กระผมนายวรพลหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3 วัน 2 คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ย

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนูก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนูก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทางนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 ของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมกับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: Everyday English
6: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือซินโนนิมนั่นเองเรายังคงอยู่นะคะในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า eagerness eagerness สะกด e a g e r n e s s eagerness คำว่า eagerness นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากได้นะคะสิ่งของบางอย่างนะคะหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากที่จะทำนะคะอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Joy's ardor for music is at the same level as Nuri's eagerness for painting อีกครั้งนะคะ Joy's ardor for music is at the same level as Nuri's eagerness for painting ในประโยคนี้ค่ะนะคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยความกระตือรือร้นของจ้อยต่อดนตรีอยู่ในขั้นเดียวกับความกระหายของหนุ่ยในการเขียนภาพนั่นเองนะคะก็คือสองคนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณจ้อยและคุณหนุ่ยเนี่ยอยากทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากนะคะในระดับที่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคำว่า eagerness นี้ค่ะเรายังมีคำคุณศัพท์นะคะที่มาจาก eagerness ก็คือคำว่า eager นั่นเองนะคะ eager เช่น Joy was eager to play the piano Joy was eager to play the piano ในประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่า Joy นะคะกระหายหรือว่า Joy กระตือรือร้นที่จะเล่นเปียโนก็คืออยากจะเล่นนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่มาจาก eagerness ก็คือ eagerly ในประโยคนี้ค่ะเช่น she played the piano eagerly she played the piano eagerly แปลว่าอะไรคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นนะคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอีกหนึ่งคำที่อยู่ในกลุ่มของความกระตือรือร้นนั่นก็คือ eagerness นั่นเองนะคะ eagerness คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะthassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณ และไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พอโคตรภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: คนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเด็กไทยจะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาทักษะ 4H Heart จิตใจดีมีวินัย Head เก่งคิดวิเคราะห์เป็น Hands ใฝ่เรียนรู้มีทักษะ Health สุขอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคมที่ควรได้รับการเติมเต็มด้วยหลัก 3H Strong สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ Security มั่นคงปลอดภัยโซเชียลมีส่วนร่วมในสังคม
2: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์เดินอีกด้วย
1: เพื่อคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
3: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะภูเขาก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู่นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคน

ผู้คนส่วนมากรับรู้น้อยและไม่กว้างขวางนักค่ะคนพิการและความพิการนั้นมีอยู่2แบบคือความพิการตั้งแต่กำเนิดและความพิการที่เกิดขึ้นภายหลังมีหลายลักษณะค่ะไม่ว่าจะเป็นความพิการทางการมองเห็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางสติปัญญาความพิการทางการเรียนรู้และออทิสติกแน่นอนว่าเมื่อความพิการเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ร่างกายมีข้อจำกัดและมีความแตกต่างจากคนที่ไม่พิการสภาพจิตใจบอบช้ำรุนแรงในกรณีที่เกิดความพิการรุนแรงภายหลังและการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมสำหรับคนพิการภายหลังในระยะแรกๆหลายคนต้องตกอยู่ในสถานะของคนป่วยพร้อมกับความคาดหวังว่าสักวันข้างหน้าจะมีปาฏิหาริย์ที่จะรักษาความพิการให้หายได้แต่บางครั้งมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อคนพิการสามารถผ่านช่วงวิกฤตทางด้านจิตใจไปได้แล้วตัวคนพิการเองจะค้นพบวิถีชีวิตของตนเองในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนในด้านผลกระทบจากความพิการคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจะมีปัญหาจากร่างกายและมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากกว่าคนพิการลักษณะอื่นๆบางคนอาจจะไม่สามารถขยับหรือช่วยเหลือตัวเองได้เลยแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะมีวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตแบบใดในแต่ละวันกิจวัตรประจำวันของผู้พิการไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นทั่วๆไปเลยคือตื่นเช้าจัดการธุระส่วนตัวอาบน้ำแต่งตัวและย้ายตัวลงนั่งรถเข็นออกไปทำงานเลิกงานและหาข้าวกินซึ่งก็เป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่ดูเป็นปกติเพียงแต่ว่าผู้พิการจะมีผู้ช่วยเป็นคนช่วยทำในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้เองโดยผู้พิการจะเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดตารางนัดผู้ช่วยให้มาพบที่ห้องพักเพื่อมาช่วยจัดการเรื่องต่างๆเหล่านั้นเมื่อถึงวันหยุดเขาก็ออกไปเที่ยวดูหนังสังสรรค์กับเพื่อนฝูงพวกเขามีความฝันมีความรักเคยอกหักมีความต้องการเหมือนคนปกติทั่วๆไปอยากมีครอบครัวบางวันท้อใจพบเจอแรงกดดันบางวันสุขใจก็เป็นไปตามกระแสของชีวิตท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนพิการก็ไม่ได้แตกต่างไปจากผู้คนทั่วๆไปเลยค่ะเพียงแต่ในแต่ละกิจกรรมของชีวิตอาจจะมีรูปแบบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันเช่นการเคลื่อนพาตัวเองออกจากบ้านต้องมีรถเข็นใช้แทนขาเวลาเดินทางขึ้นรถหยิบของขับถ่ายก็ต้องมีผู้ช่วยแต่ในด้านของความรู้สึกนึกคิดความต้องการในมุมมองต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะหากเปรียบเลยคนไม่พิการเป็นแก้วน้ำที่มีหูจับและคนพิการเป็นแก้วน้ำที่หูจับแตกหักไปแต่แก้วน้ำก็ยังคงเป็นที่รองรับน้ำได้เหมือนเดิมความสำคัญนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงฉันใดก็ฉันนั้นต่อให้พิการหรือไม่พิการเราต่างก็ยังเป็นคนเช่นกันอยากที่จะกำหนดวิถีชีวิตเลือกทำในสิ่งที่อยากทำและอยากเป็นในสิ่งที่ใฝ่ฝันการให้การช่วยเหลือต่อกลุ่มคนพิการคือการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่สวยงามและควรต้องแบ่งปันกันในฐานะเพื่อนมนุษย์หากเราไปพบเจอคนพิการที่ใช้ชีวิตในสังคมแล้วอยากจะให้ความช่วยเหลือก่อนจะให้ความช่วยเหลือใดๆควรสอบถามเขาสักหน่อยว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วจะสามารถช่วยอย่างไรได้บ้างเพราะบางครั้งการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ตรงตามความต้องการอาจจะเป็นการบังคับขืนใจคนรับซึ่งนั่นอาจจะไม่เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายอีกทั้งการสอบถามยังเป็นการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่งดงามอีกด้วย

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวค่ะอยู่กับแนนัทและทีมงานสวทรนองทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์ค่ะยามเย็นแบบนี้เชื่อว่าหลาย

ก็กำลังใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหลายคนกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าใครที่กำลังอยู่บนท้องถนนเลยค่ะเพิ่งกลับจากรับลูกกำลังจะไปหาของกินอร่อยๆหรือว่าใครที่กำลังจะไปออกกำลังกายไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนได้ติดตามข่าวสารกันกับรายการรอบวันทันข่าวในวันนี้นะคะมีหลายๆประเด็นมาฝากกันคุณผู้ฟังค่ะทั้งนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีหลายมติเลยค่ะที่ออกมาวันนี้รอบวันทันข่าวก็หยิบยกมาฝากสักประมาณ2มตินะคะทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการศึกษาแล้วก็อีก1ประเด็นก็ในเรื่องของภาคการขนส่งที่จะทำยังไงก็แล้วแต่ให้สามารถสร้างประโยชน์กับพื้นที่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่สุดท้ายเลยก็คือต้องมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองหลายเวทีการประชุมแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันค่ะไทยช่วยไทยพลัสก็มีมาฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะเริ่มที่ไทยช่วยไทยพลัสก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าก็งงเหมือนกันนะรอบนี้หรือว่าสิทธิ์จะเยอะมากไปถ้าเกิดว่าทุกคนดูข่าวก็น่าจะรู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย 60-40% ที่มีการออกมาแล้วก็เปิดเริ่มลงทะเบียนวันแรกวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะแล้วก็เขาจะเปิดไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่าคือวันแรกกระแสดีมากเลยนะ20ล้านสิทธิ์ผ่านไปรวดเร็วมากค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือค่อยๆนิ่งค่อยๆนิ่งค่อยๆนิ่งนะคะสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ยังเหลืออยู่เยอะมากค่ะประมาณ4ล้านล่าสุดเนี่ยประมาณ4ล้าน7แสนกว่าสิทธิ์นะคะก็ถือว่ายังเยอะนะคุณผู้ฟังก็เลยงงๆว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วจริงๆแล้วอ่ะครั้งนี้คือลงทะเบียนง่ายมากง่ายกว่ารอบที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะว่าแค่เรามีแอปพลิเคชันเป๋าตังมันก็สามารถใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60% ที่รัฐจะช่วยจ่ายให้ 40% ที่เราจะจ่ายเองนะคะจริงๆอ่ะยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ก็ได้ไปพูดคุยกับเมื่อเช้าพูดคุยกับภายในที่ทำงานนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้ไปทานอาหารมาแล้วก็ไปพูดคุยไปสอบถามโต๊ะข้างๆว่าพี่ลงทะเบียนหรือยังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสหรือยังเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้ลงก็ถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะบ้านเขาอ่ะอยู่กันหลายคนนะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ทั้ง3คนเลยแต่ว่าก็มีปัญหาตรงที่ว่าต่อให้ได้รับสิทธิ์ไปแล้วอ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาเติมเข้า G Wallet โอ้โหทีมงานของเรามาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าได้ฟังแบบนั้นก็ใจหายเหมือนกันนะว่าทำไมรอบนี้คนถึงลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันน้อยอะนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะอีกอย่างนึงว่าเพิ่มสิทธิ์ให้เยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่หรือว่าหลายคนชะล่าใจเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่ไง25-29จริงๆแล้วอะคือเรื่องของการลงทะเบียนในส่วนนี้ค่ะถ้าส่วนตัวนัดเลยนะเรามองว่ายังไงก็ตามอะถ้าเกิดเป็นสิทธิ์ที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนอะเอามาก่อนเพราะยังไงทุกคนเป็นคนที่เสียภาษีและทุกคนเป็นคนที่ควรจะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้อะค่ะไม่ว่าเขาจะออกโครงการอะไรมาก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างนึงที่คนลงสิทธิ์น้อยเพราะว่าเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปก็หลายคนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บางส่วนก็นั่นแหละยังอยู่ในห่วงอายุที่แล้วยิ่งช่วงนี้ไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วที่อายุ16ปีขึ้นไปอันนี้คือต้อง18ปีขึ้นไปก็นั่นแหละค่ะหลายๆปัจจัยหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนค่ะได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันดีกว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นภาษีที่เราเสียไปอ่ะยังไงเราก็ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์คุ้มค่าดีกว่ามันดีนะคุณผู้ฟังตอนนี้เราอาจจะมองว่ามันยุ่งยากหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งมองว่ามันยุ่งยากนะคะบางคนที่เป็นรายใหม่อาจจะยุ่งยากแต่รายเก่าเนี่ยไม่ยุ่งยากอยู่แล้วเราแค่ไปยืนยันตัวตนผ่านทางแอปหรือถ้าทางแอปไม่ได้ก็ไปที่ตู้ธนาคารทางธนาคารไม่ได้ก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยนะคะเสียเวลาแป๊บเดียวแต่หลังจากนั้นอ่ะเราจะได้สนับสนุนเงินจากรัฐบาล4เดือนแล้วเดือนละ 1,000 บาทค่ะยิ่งช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ต้องบอกว่าเอาหมดกวาดหมดจริงๆนะคะสมมติเราไปซื้อของสัก100นึงอ่ะแล้วรัฐก็ช่วยสนับสนุนไป60
60% แล้วนะ60บาทแล้วนะเราจ่ายเองแค่40บาทเท่านั้นน่ะนันท์มองว่ามันคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าแล้วก็ยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้ยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้น้ำมันแพงแบบนี้เราเอาเวลาเราเอาเงินเนี่ยไปเติมค่าน้ำมันแล้วส่วนเรื่องค่ากินค่าจ่ายค่าซื้อของใช้ของอุปโภคบริโภคเราให้รัฐช่วยสนับสนุนผ่านทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะหรือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วค่ะประมาณ3วันเนาะแล้วก็เขาก็เปิดลงทะเบียนผ่านทางแอปเป๋าตังเท่านั้นคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มของทุกวันหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการค่ะมาดูอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลแล้วกันคุณผู้ฟังเป็นนโยบายที่มีการเห็นชอบมาเมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการศึกษาเขาได้เห็นชอบเรื่องของโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี82เลยค่ะตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอไปพร้อมอนุมัติงบภาพรวมนะคะของโครงการนี้ประมาณ2ล้านบาทค่ะเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูแล้วก็นำไปบริหารจัดการโครงการซึ่งก็เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1ค่ะระยะที่1นี้ก็เป็นการผลิตครูในสาขาแล้วก็พื้นที่ที่ขาดแคลนครูให้กับหน่วยงานที่อยากมีความต้องการจะต้องใช้ครูในภาษานี้ด้านนี้อย่างเช่นครูภาษาไทยครูวิทย์ครูคณิตประมาณนี้ค่ะทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐแล้วก็สำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครค่ะโดยเขามุ่งพัฒนาคุณครูให้มีทักษะและสมรรถนะที่สูงจะได้นำความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปส่งต่อให้กับเด็กๆนักเรียนแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยไปได้อะค่ะทั้งด้านวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษด้านการใช้เทคโนโลยีการยกระดับทักษะแล้วก็ความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานนะคะตั้งเป้าที่จะผลิตครูที่มีคุณภาพสูงประมาณ 16,033 คนรวมๆแล้ว9รุ่นค่ะจะเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ไปจนถึงปีการศึกษา2578เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นๆตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ว่าเขาอยากจะใช้ครูหรือเปล่าในจังหวัดนี้นะขาดแคลนครูนะยิ่งครูวิชานี้ประมาณนี้นะคะโดยมีเงื่อนไขก็คือคุณครูที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ใช้ทุนไปศึกษาเรียนจบแล้วก็พอเข้ามาอยู่ในระบบโครงการนี้แล้วค่ะต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไม่โยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันค่ะซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2574ไปจนถึง2582โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการผลิตครูแล้วก็การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากค่ะโดยเจ้าตัวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2เนี่ยนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนคุณครูในพื้นที่ห่างไกลได้แล้วนะคะยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่สากลในภาคการศึกษาได้ค่ะก็เป็นโครงการที่ดีคุณผู้ฟังยังไงแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเอางบมาทุ่มเทที่ได้เห็นผลได้เห็นเป็นรูปธรรมได้แบบมีเห็นเป็นแบบชัดเจนว่าเนี่ยเราลงทุนไปกับคนที่อยากจะเรียนในสายครูแล้วถ้าเกิดว่าเขาเรียนจบมาเขาก็จะได้มาทำงานช่วยเหลือพัฒนาบ้านเกิดแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนแวดวงการศึกษาของในพื้นที่ประเทศไทยด้วยค่ะจากเรื่องของการศึกษามาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมก.
ได้ไปใช้พื้นที่ของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภค3แห่งด้วยกันค่ะ3แห่งนี้มาดูกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่แรกก็จะเป็นพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมค่ะพื้นที่ที่2ค่ะจะถูกใช้เป็นพื้นที่บริเวณลานจอดนะคะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการค่ะส่วนพื้นที่ที่3ค่ะพื้นที่ที่3ก็เป็นพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ตกลงกันไว้อะคะที่กระทรวงคมนาคมได้ไปเสนอเพื่อให้ขสมกได้ใช้พื้นที่ของรฟม.เนี่ยเป็นอู่ในการจอดรถค่ะเป็นการจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่ารถ EV คันสีน้ำเงินน้ำเงินนะคะถ้าเกิดว่าเราที่ได้ไปกรุงเทพบ่อยๆแล้วก็จะเห็นนะว่าเขาเริ่มเปลี่ยนมาสักพักแล้วนะที่ใช้รถ EV ค่ะประมาณ 1,520 คันด้วยกันเพื่อจะนำมาทดแทนรถโดยสารเดิมของสมก.ที่มีอยู่ที่มีอายุการใช้งานนานมากด้วยบางคันเนี่ยควันดำเลยคุณผู้ฟังแล้วบางคันก็เนาะระบบการขับขี่หรือคุณภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันยังเป็นรถพัดลมอยู่มันก็อาจจะลำบากนิดนึงเวลาขึ้นรถนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นรถ EV แล้วค่ะเขาบอกว่ารถเก่าบางคันน่ะนาน30ปีเลยนะคะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรอบนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีแล้วรถ EV 1520คันก็ถือเป็นจำนวนที่เยอะมากค่ะก็การตั้งใจให้ขสมก.ได้มาใช้พื้นที่ของรฟม.ในครั้งนี้นะคะก็เรื่องของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์หรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาบอกว่าจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยขสมก.มีแผนจะลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่นี้นะคะแล้วก็จะรับมอบพื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้นี่แหละคุณผู้ฟังที่เหลืออีกไม่กี่วันนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มปรับปรุงพื้นที่ใช้เวลาประมาณ1ปีเขาบอกมาแบบนี้แล้วก็จะกำหนดการรับมอบรถงวดที่1ในเดือนเมษายน2570ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำค่ะคือตอนแรกก็ประมาณเดือน2เดือนที่แล้วใช่ไหมคะเห็นบทบาทแบบเอาจริงเอาจังเลยค่ะไปจับลงทุเรียนนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐช่วยกระจายผลผลิตกันไปแล้วก็เรื่องก็เงียบๆไปสักพักหนึ่งแต่ว่าล่าสุดมาอีกแล้วค่ะคำสั่งด่วนจากท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการไปให้กับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แจ้งไปที่ผู้ว่า76จังหวัดทั่วประเทศให้ร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำณขณะนี้นะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางกระทรวงมหาดไทยเองได้สั่งการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดมอบหมายไปยังพาณิชย์จังหวัดมอบหมายไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำโดยให้กำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเลยเวลามีการประชุมในระดับจังหวัดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาแล้วก็เชื่อมโยงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบเป็นกระบวนการน่ะเริ่มแก้ตั้งแต่จุดผลิตเลยต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำที่จะส่งออกไปขายตามตลาดต่างๆแล้วก็ให้พัฒนากลไกรองรับหลังฤดูการผลิตด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสำรวจดูว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเรามีผลผลิตเกี่ยวกับมะพร้าวเท่าไหร่มีเกษตรกรเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องหาตลาดในการรองรับผลผลิตของแต่ละจังหวัดให้เพียงพอให้สามารถระบายผลผลิตออกไปได้คุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลในเรื่องต่างๆค่ะทั้งเรื่องของการแปรรูปการสร้างแบรนด์แล้วก็การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกด้วยไม่ใช่แค่ขายภายในประเทศอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมุ่งสู่ออกนอกแล้วก็กระบวนการเรื่องของการป้องกันการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยเช่นกันตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะแจ้งไปยังนายอำเภอเพิ่มความเข้มข้นในการเข้าตรวจสอบลงมะพร้าวที่ผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายไปตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็พบว่ามีแรงงานที่ผิดกฎหมายอยู่ด้วยก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการบังคับใช้กฎหมายโดยทันทีพร้อมกำหนดมาตร
ตรการของคนที่จะมาทำงานว่าคุณทำงานแล้วเนี่ยต้องติดตามผลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดด้วยกรณีการตรวจพบว่าหน่วยงานไหนมีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่ทำงานไม่ปฏิบัติงานไม่แก้ปัญหาไม่รายงานข้อมูลมาก็ให้พิจารณาลงโทษทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งขั้นเนาะของการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวทั่วประเทศคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่พื้นที่ที่มีผลผลิตมะพร้าวเยอะๆแต่พื้นที่อื่นๆก็ต้องมีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยค่ะก็รอดูหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีผลงานเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกค่ะแต่ตอนนี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันไปนะคะระนองเดินหน้าที่จะคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นหรือฟื้นรสชาติท้องถิ่นสู่มรดกวัฒนธรรมไทยค่ะมีการประชุมกันไปนะคะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองค่ะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมในการคัดเลือกเมนูอาหารท้องถิ่นของจังหวัดระนองรสชาติที่หายไปเดอะประจำปี69นี้ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการก็เข้าร่วมการประชุมกันค่ะในที่ประชุมเขาได้รับทราบผลการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมนี้นะคะของปี66 67 68ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงจังหวัดระนองก็มีการค้นหาเมนูที่เลือนลางหายไปเข้ามาร่วมคัดเลือกอยู่ในแต่ละปีนะคะเป็นเมนูเด็ดๆทั้งนั้นคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเมนูก๊กซิมบี้ค่ะจากร้านตินคาเฟ่แล้วก็ในปี66นะส่วนในปี67ค่ะปลาหลุมพุกต้มเค็มนะคะจากร้านอาหารคุ้นลิ้นแล้วก็ปี68ล่าสุดค่ะยาวเยสูตรดั้งเดิมจากร้าน J&T Restaurant ค่ะของปี68ปีที่แล้วนั่นเองปีนี้ลุ้นมากว่าจะเป็นอาหารอะไรที่จะกลายเป็นเมนูท้องถิ่นของจังหวัดระนองนะคะซึ่งก็มีผู้ประกอบการนะคะแล้วก็หน่วยงานก็ได้ร่วมกันส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนะคะก็มีชุนเปี๊ยะค่ะจากร้านตินคาเฟ่แล้วก็มีฮู้เกี้ยมทึ่งค่ะจากร้าน J&T Restaurant ค่ะแล้วก็มีแกงอาจาดปลาย่างของคุณอัมพรเอี้ยวผู้ค่ะมาดูกันนะว่า3เมนูนี้เมนูไหนจะได้รับการคัดเลือกได้รับผลโหวตให้กลายเป็น1เมนู1จังหวัด1รสชาติที่หายไปของจังหวัดระนองนะคะแล้วแต่ละเมนูเด็ดๆทั้งนั้นค่ะบางชื่อเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่รู้สึกว่าเออมันน่าลองนะมันน่าลองมันน่ากินเราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าเมนูไหนจากทั้ง3เมนูนี้ได้รับผลโหวตแล้วก็ได้รับให้กลายเป็น1เมนู1จังหวัดรสชาติที่หายไปนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกันล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเชื่อว่าคนจะไปหาตามรอยกันว่าเอ๊ะจะไปกินที่ไหนบ้างจะอะไรยังไงบ้างนะคะเป็นการกระตุ้นในหลายๆอย่างทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการส่งเสริมอาหารยิ่งอาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากๆแบบนี้คุณผู้ฟังมันยิ่งเป็นอะไรที่น่าหลงใหลแล้วคนชอบมากๆเลยนะคะในยุคนี้ในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการประชุมการดูแลความมั่นคงความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดระนองนะคะรวมไปถึงการป้องกันปัญหายาเสพติดด้วยค่ะมีการประชุมคณะทำงานกันไปเมื่อสักประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ฟังประชุมที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนองนะคะนำทีมการประชุมโดยท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองเป็นครั้งที่5ของปี69นี้แล้วนะคะการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็มีหลายๆภาคส่วนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการพูดคุยแล้วก็มาหารือแนวทางว่าจะทำยังไงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้ค่ะในที่ประชุมเองก็มีการติดตามสถานการณ์งานด้านความมั่นคงนะคะทางด้านของการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดการดูแลความสงบเรียบร้อยการเฝ้าระวังสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ชายแดนไปจนถึงเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะโดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งเรื่องของการรายงานสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่
การบังคับใช้กฎหมายสถิติของการปราบปรามยาเสพติดหรือว่าสถิติของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะการเดินทางเข้าออกภายในภายนอกราชอาณาจักรนะคะตลอดจนสถานการณ์ด้านการค้าการท่องเที่ยวสาธารณสุขแรงงานแล้วก็การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการค่ะที่ประชุมมีการเน้นย้ำให้หน่วยงานทุกหน่วยร่วมมือกันทำงานแบบใกล้ชิดค่ะประสานการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างให้สามารถคลี่คลายไปได้อะนะคะจะได้ไม่สร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองให้เกิดขึ้นแบบยั่งยืนอีกด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือยังมีข่าวสารเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังที่ไม่ได้นำมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวเราทบยอดรวบไปไว้ในรายการรักนะระนองที่จะต่อในอีกสักครู่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปติดตามที่รายการรักนะระนองแล้วกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรอบวันทันข่าวแล้วค่ะเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารกันได้ใหม่นะคะในทุกวันหลังเคารพธงชาติทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้นะนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนทองกันต่อเลยค่ะแหมผ่านไปเว็บเดียวจริงๆคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ติดตามข่าวสารในรอบวันทันข่าวกันไปแล้วใช่ไหมคะมาต่อเนื่องเลยอย่างที่บอกนะคะว่าในรักนรนทองวันนี้เนี่ยคือก็มีหลายข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองที่เราไม่ได้มาอัปเดตเราตั้งใจจะมาอัปเดตกันภายในรายการนี้นี่แหละสลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันไปด้วยนะคะจะได้ไม่ดูหนักหน่วงเกินไปหลายคนบอกว่าติดตามข่าวสารมาทั้งวันและอยากแบบฟังอะไรที่เบาๆสบายๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวก็นำมาฝากกันค่ะหลายๆอย่างที่จะนำมาอัปเดตกันเนาะแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆกันด้วยนะคะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมขอกันเข้ามาได้ค่ะอินบ็อกซ์ไปทางแฟนเพจ Facebook สวทรนองก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงแรกนี้มาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยอัปเดตข่าวนี้กันก่อนสำหรับสาวๆนะคะวันก่อนเนี่ยนัดประชาสัมพันธ์กันไปละรอบหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเขาก็มีการจัดขึ้นแล้วด้วยค่ะจัดมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับกิจกรรมในการเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบเชิงลึกด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นะคะที่ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากมูลนิธิกาญจนบารมีค่ะที่ร่วมด้วยสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะวันนี้ก็เป็นคิวของอำเภอเมืองระนองรถเนี่ยไปตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะก็ท่านคณาธิปสุขเจริญวันนี้ท่านรองผู้ว่าท่านได้ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการค่ะแล้วก็ให้กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีกลุ่มคนที่ได้โอกาสในพื้นที่ต่างๆได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะคือจริงๆถ้ามองภาพรวมกิจกรรมนี้เขาไม่ได้จัดแค่ในพื้นที่ระนองนะคุณผู้ฟังเขาจัดขึ้นนะคะ4ภาคทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งปีงบที่มีการจัดก็ปี69ของปีนี้นะคะก็มีผู้แทนจากมูลนิธิกาญจนบารมีเขตภาคใต้ค่ะแล้วก็รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะท่านผอโรงพยาบาลระนองค่ะแล้วก็หลายภาคส่วนจริงๆพี่น้องประชาชนก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยค่ะเล่าให้ฟังกันก่อนว่าสำหรับโครงการนี้ค่ะมูลนิธิกาญจนบารมีก็ร่วมกับสาสุขระนองนะคะจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อในการดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับกลุ่มสตรีที่มีความเสี่ยงหรือคนที่ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะได้เข้าร่วมการตรวจนันท์เองก็ไม่เคยไปตรวจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังใครที่ได้ไปใช้สิทธิ์ในการตรวจในครั้งนี้กันบ้างคะมาเล่าให้ฟังกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญนะยิ่งในวัยผู้หญิงที่อยู่ในวัยอายุ20ต้น25ไปจนถึง50 60กว่าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเพราะเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยคือมันก็มีสถิติว่ามีคนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมเป็นจำนวนเยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนจะต้องทำแต่บางคนก็บอกว่าโอ๊ยมันยุ่งยากหรือเปล่ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานเขาได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วมีแทบจะตลอดทั้งปีเลยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดระนองนะคะที่ทางด้านของมูลนิธิกาญจนบารมีได้นำรถเคลื่อนที่มาให้บริการกันครบทั้ง5อำเภอเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะวันจันทร์เนี่ยเขาไปตรวจที่อำเภอกบุรีค่ะแล้วก็เมื่อวานวันอังคารไปที่อำเภอละอุ่นวันนี้เป็นวันที่27เป็นคิวของอำเภอเมืองระนองนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีก2วันคุณผู้ฟังใครที่พลาดไม่ได้ไปทั้ง3วันที่ผ่านมาคุณผู้ฟังไปในพื้นที่ของอำเภอกระเปอเลยค่ะพรุ่งนี้นะคะวันที่28พฤษภาคมค่ะเขาจะมีการนำรถที่การตรวจอะค่ะการตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยไปที่ศาลาอเนกประสงค์อบต.กระเปอสามารถไปเข้ารับการตรวจได้เลยแล้วก็วันสุดท้ายของโครงการนั่นก็คือวันที่29พฤษภาคมนะคะจะไปปักหมุดอยู่ที่อำเภอสุขสำราญที่ว่าการอำเภอสุขสำราญค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในครั้งนี้นะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะเรานำบัตร
ประจำตัวประชาชนของเราไปด้วยแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปใช้บริการในครั้งนี้แล้วก็ไปตามสถานที่ที่นัดบอกไปได้เลยอีกแค่2วันเท่านั้นคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ที่กระเปอร์แล้วก็ที่วันที่29ที่อำเภอสุขสำราญค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะโทรได้ที่หมายเลข077-811-076ค่ะซึ่งเขาจะเริ่มให้บริการเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคุณผู้ฟัง 7:30 ไปจนถึง 16:00 นะคะก็ไปใช้บริการกันได้ค่ะผู้หญิงทุกคนอายุ 25-70 ปีต้องไปตรวจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสักหนึ่งผลงานเพลงก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความเป็นระนองกันต่อค่ะมีสักประมาณ2ข่าวที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้อยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2ค่ะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้มาดูข่าวนี้กันก่อนแล้วกันค่ะกิจกรรมที่จะจัดขึ้นพรุ่งนี้เลยนะคะสดๆร้อนๆเลยประชาสัมพันธ์กันมาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาทางด้านของอบต.หาดส้มแป้นค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในการนำขยะรีไซเคิลค่ะเข้าไปขายให้กับธนาคารขยะชุมชนตำบลหาดส้มแป้นก็คือพูดง่ายๆว่าทางธนาคารเนี่ยเขามีการรับซื้อขยะรีไซเคิลค่ะซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ28พฤษภาคม2569ค่ะใครที่มีขยะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะคุณผู้ฟังไม่ใช่ขยะอินทรีย์นะคะย้ำกันไว้ก่อนเดี๋ยวบางคนแหมเข้าใจผิดนะคะนำไปไว้เต็มเลยทีนี้สงสารเจ้าหน้าที่ไม่รู้จะทำยังไงขยะรีไซเคิลก็จะเป็นขวดน้ำพลาสติกค่ะอันนี้สำคัญหรือว่าเป็นขวดน้ำอะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนำไปนะคะแล้วก็มีกระดาษลังกระดาษ A4 ที่ใช้เป็นปึ้งหนังสือที่ไม่ได้ใช้แล้วที่มันสามารถรียูสได้อันนี้ก็นำไปได้นะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยค่ะคือเยอะมากจริงๆเอาเป็นว่าเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วกันก็สามารถนำไปขายกันได้นะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะไปเข้าร่วมในกิจกรรมของธนาคารขยะชุมชนตำบลหาดส้มแป้นเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะคุณผู้ฟังค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เรานำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านไปด้วยเพื่อไปรับการสมัครสมาชิกธนาคารขยะของชุมชนตำบลหาดส้มแป้นได้เลยค่ะพรุ่งนี้กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงไปจนถึงเที่ยงนะคะจัดขึ้นที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นค่ะหรือใครที่สงสัยพรุ่งนี้ก่อนจะไปคุณผู้ฟังโทรไปสอบถามเขาก่อนก็ได้นะว่าขยะเนี่ยที่บ้านมีขยะอันนี้เอาไปได้หรือไม่ได้โทรไปสอบถามก่อนก็ได้ค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์077-862-509ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะอบจ.เองก็ออกมาประกาศให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ไปรับเสื้อวิ่งกันได้ค่ะในโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk and Run ระนอง PAO ค่ะประจำปี69นี้นะคะใครที่แบบตั้งใจไปร่วมกิจกรรมนี้แล้วนะคะแล้วก็สมัครไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปรับเสื้อได้เลยค่ะเขากำหนดให้ทุกคนได้ไปรับเสื้อในวันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะเว้นวันหยุดราชการด้วยค่ะสามารถรับได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นจนถึงเวลา4โมงเย็นก็คือเวลาทำงานของราชการนั่นแหละคุณผู้ฟังสามารถไปรับได้ที่กองสาธารณสุขของอบจ.ระนองค่ะอยู่ชั้น2อาคารหลังใหม่เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกไปรับด้วยตนเองอยู่ต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดพอดีก็สามารถให้เขาจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ซึ่งจะเริ่มส่งให้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะส่วนกิจกรรมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพของอบจ.ระนองนะคะจะมีการจัดขึ้นในวันอังคารที่9มิถุนายนค่ะที่โรงยิมเนเซียมของอบจ.ระนองนะคะกิจกรรมก็มีตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะได้ลงทะเบียนไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์ไทยด้วยค่ะจากนั้นสักประมาณช่วงบ่ายสองครึ่งไปจนถึง4โมงเย็นจะมีการมอบเหรียญที่ระลึกประกาศเกียรติคุณแล้วก็โล่รางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสะสมระยะทางที่ทำได้สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการที่เขากำหนดเอาไว้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรายการรักนัดระนองในวันนี้นะคะก็นำข่าวสารมาอัปเดตกันค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆช่วงท้ายแล้วจริงๆนะคะฟังกันไปเพลินๆพูดกันไปแป๊บเดียวเองนะคะไม่กี่ข่าวก็หมดเวลาแล้วค่ะแต่ก็นั่นแหละอยากให้คุณผู้ฟังสลับกันไปไงฟังเพลงบ้างฟังข่าวบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่อีกทีในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะในช่วงเวลาเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ 18:30 นจนถึงเวลา 19:00 นทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 GHz ค่ะสำหรับวันนี้นานัทและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ enjoy กับการทำกิจกรรมในช่วงค่ำนี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็นคิทเช่นออฟเดอะเวิลด์อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้

0: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
1: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
3: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่คนอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
2: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้าน

0: รวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
1: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจะช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายครับตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องเดี๋ยวมีที่ประชุมนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
3: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซับซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
4: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
3: ด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเสรวันช่วยเท้ารายงาน
2: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
5: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์ ร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
6: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินเข้าประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือว่าเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ใช่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าครับมาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
5: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
2: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
7: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
8: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
7: นอกจากนี้ทั้ง2ร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
9: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณีBCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562 ครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมก็รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่วันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนมาสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับในการเปลี่ยนให้กับสกายเนี่ยมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
9: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนนพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาวตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชิคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55 เซนติเมตรและเวลา 22:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
14: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
17: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีเรื่องราวนะคะที่จะมาบอกเล่านะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะวันที่31นะคะ31พฤษภาคมนี้ค่ะมาที่วัดทำเสื้อนะคะเป็นประธานในพิธีถอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเพื่อส้มทบทุนสร้างพุทธสถานนะคะพุทธศาสนาสถานนะคะวัดทำเสื้อค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ค่ะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การต้อนรับและจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็อำนวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรีคณะนายกรัฐมนตรีนะคะและประชาชนที่เข้าร่วมงานซึ่งก็วันนี้ก็มีการประชุมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางมาถึงวัดทำเสื้อนะคะในเวลา 9:39 นาทีค่ะก็จะมีการแสดงนะคะศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ค่ะจากนั้นก็จะท่านก็จะไปสักการะนะคะพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17นะคะรักษาการเจ้าอาวาสวัดทำเสื้อค่ะและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส้มโพธิ์ผ้าป่าจากนั้นค่ะนายรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานองค์พระป่านะคะในพิธีถอดพระป่าสามัคคีถวายผุ่มพระป่าค่ะแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านก็จะพบปะพี่น้องประชาชนนะคะที่วัดทำเสื้อนะคะนี่คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะที่จะเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่นะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือดใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโพรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะรีน้องฟุ้นและก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะคงจะต้องจากลานะคะคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติTour of Thailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

0: ายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา2นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร3นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา4นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา5นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา1นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา2นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์1นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร2นางสาวณพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิทธิเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอฮอสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตฟิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่า โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพาร

0: านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
1: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา 18:00 น.ของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลักสีไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองบาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมาย จดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม 21-9 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2ต่อ1เกม 18-21 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขัน Golf Color of the East Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูกาลท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
7: นางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัท Triple Nine Network จำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการColor of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิดสมัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
8: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะ พาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
7: ทั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นใน4สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่นพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิชคาดนาครายงาน
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
13: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้านะคะเป็นพานที่วางซ้อนกันเป็น2ใบพานใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารและเช่นเคยค่ะได้เรียบเรียงบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลให้เราได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างทวมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครื่นเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาเธอเหมือนเธอ

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

ผมกับพี่อุทิศรู้จักกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีขณะที่ผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่พี่อุทิศกำลังจะกลายเป็นพี่บัณฑิตความห่างระหว่างปีทำให้เราไม่ค่อยได้สนทนากันแต่รับรู้ระหว่างชีวิตนักศึกษาว่านี่คือรุ่นพี่คนหนึ่งที่ใครต่อใครต่างชมว่าคือหัวกะทิของรุ่นได้มารู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เมื่อเข้าเรียนปริญญาโทโดยหลังจากจบปริญญาตรีพี่อุทิศได้กลับบ้านไปช่วยธุรกิจครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อในปีที่ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาการได้มาร่วมชั้นเรียนกับรุ่นพี่ที่ใครต่อใครชื่นชมก็ทำให้ผมหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยเวลาที่อาจารย์ถามพี่อุทิศก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเสมอบางครั้งคำตอบของพี่อุทิศก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดผมอยากจะแย้งเหมือนกันแต่ก็ต้องสงบปากสงบคำเพราะความเป็นรุ่นพี่สิ่งเหล่านี้มันครอบเราเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งเราต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอาจารย์ถามพวกเราว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากนักเขียนต้องสื่อสารถึงเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้นักเขียนควรมีท่าทียังไงควรจัดวางตัวเองไว้ในสถานะไหนพี่อุทิศยกมือขึ้นตอบเป็นคนแรกเช่นเคยเขาเกริ่นด้วยหลักการน่าเชื่อถือมีเหตุผลแต่ผมจับน้ำเสียงของพี่อุทิศได้ว่าเขาเลือกที่จะเชื่อยังไงยิ่งเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพี่อุทิศเลือกที่จะใส่ร้ายอีกฝ่ายน้ำเสียงที่แสดงออกมานั้นแสดงถึงความสะใจยังไม่สามารถปิดบังได้ก่อนที่จะสรุปว่านักเขียนควรจะเลือกข้างควรบันทึกปรากฏการณ์เอาไว้ด้วยความซื่อตรงโดยอิงความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแม้ว่าพี่อุทิศพยายามจะจบการแสดงความคิดเห็นให้ดูเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าหากใครเคยพูดคุยสนทนากับเขาแล้วย่อมรู้ว่าพี่อุทิศปักหลักยึดมั่นกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและแสดงท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนที่คิดตรงข้ามกับตัวเองหรือใครไม่ชอบเหมือนตัวเองพี่อุทิศตั้งธงน้อยใจเอาดื้อแล้วคุณไหลกรัตคิดยังไงอาจารย์หันมาถามผมไม่มีความมั่นใจเลยพยายามเลี่ยงที่จะตอบผมคิดอะไรไม่ออกเอาตัวรอดด้วยการเล่าประสบการณ์ไม่นานมานี้ผมไปร่วมการชุมนุมมาครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนผมก็ไปร่วมผมก็ไปรับฟังข้อมูลไปดูผู้คนลงไปสัมผัสกับรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรทำให้ผู้คนต้องขัดแย้งกันการเมืองส่งผลยังไงกับเราการที่เราเกลียดชังกันการที่คนในครอบครัวทะเลาะกันการที่เพื่อนเลิกคบกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อรู้ว่าการเมืองแยกคนที่เคยสนิทชิดเชื้อให้ออกห่างผมเห็นว่าความเกลียดชังอยู่ในดวงตาผู้คนในดวงตาของคนที่ผมรักผมเห็นความหวาดระแวงเมื่อตัวเองเข้าไปพูดคุยเอาข้อจริงแล้วผมไม่มั่นใจว่าประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงลำพังครอบครัวของเราก็ทะเลาะกันเพื่อนฝูงก็ผูกใจเจ็บบาดหมางผมไปร่วมการชุมนุมแล้วเศร้าหม่นมันทำให้ผมไม่มั่นใจกับชีวิตไม่มั่นใจกับอะไรสักอย่างคุณไปร่วมการชุมนุมอาจารย์ถามผมไปร่วมการชุมนุมของทุกฝ่ายครับไม่ได้เลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเราเกลียดชังกันแล้วคุณรู้หรือยังผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่สายหน้าพิงคำตอบให้อาจารย์ขณะนั้นเสียงหนึ่งลอยมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งในห้องพวกไม่มีจุดยืนแม้ว่าไม่ได้มองไปทางต้นเสียงผมก็รับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อผลการเรียนในรายวิชานี้ออกมาผมและพี่อุทิศได้คะแนนและเกรดเท่ากันพี่อุทิศทำหน้าสงสัยผมรู้ว่าพี่อุทิศไม่พอใจผมไม่ได้พูดอะไรหลังจบการศึกษาเราแยกย้ายกัน

ศิลาเชื่อมั่นเสมอว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินนี้และพร้อมจะรับฟังเสียงของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำมันเป็นประชาธิปไตยแบบชาวบ้านที่ทวงหาสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเขาคิดว่ามันเปราะบางแล้วก็ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองเขาจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับประชาธิปไตยในระบบนั่นคือรัฐสภาศิลาคิดว่าเขาจะต้องพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ธรรมนูญไม่มาเรียน2สัปดาห์ถามเพื่อนในห้องก็ไม่ทราบข่าวคราวผมมารู้ภายหลังว่าเขาไปร่วมกับแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันสอบปลายภาคผมพยายามกำชับว่าช่วงนี้พยายามอย่าขาดอย่าลาข้อสอบนั้นลอยวนอยู่ในห้องผู้มาเรียนเท่านั้นถึงจะมองเห็น3สัปดาห์ผ่านไปโต๊ะเก้าอี้มุมห้องคงยังว่างเปล่าข่าวของธรรมนูญก็เงียบงันเหมือนปลิวลอยหายไปกับสายลมหลงฤดูขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศความขัดแย้งคุกรุ่นดุเดือดถึงขั้นที่เราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกต่อกันได้ความหวาดระแวงกระจายทุกหย่อมย่านสงครามความคิดเห็นประเดประดังตามสื่อออนไลน์คำสบถหยาบคายถูกนำมาใช้ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับฝ่ายของตนพรรคพวกเพื่อนฝูงซักถามผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีความคิดเห็นใดๆห่วงก็แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมผมห่วงธรรมนูญพอบอกว่าห่วงลูกศิษย์น้ำเสียงเย้ยหยันก็ตีกลับมาบ้างก็ว่าพ่อพระบางก็ว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ผมต้องเลือกข้างผมต้องชัดเจนพวกที่แทงกั๊กจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนพวกเขาโยงทุกเรื่องมาเกี่ยวการเมืองหมดผมคิดถึงธรรมนูญคิดถึงคำของเขาอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาที่สอนวิชานี้หากมีสิ่งที่ถือเป็นความดีความชอบผมว่าคือการที่ไม่เคยมองความคิดเห็นของนักศึกษาคนใดผิดเลยผมชื่นชมที่พวกเขากล้าแสดงออกกล้านำเสนอความคิดของตัวเองให้เกียรติพวกเขาระหว่างผมกับลูกศิษย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเดียวกันเป็นความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมที่ผมสร้างมันขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆเหรอเรามั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกนั้นถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอและตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนเสียงของธรรมนูญก้องอยู่ในหัวพอๆกับถ้อยคำที่ว่าพวกไม่มีจุดยืนในห้องเรียนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

มนูญไม่มาสอบเขาหายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้ใครติดต่อผมร้อนใจปรึกษาพี่อุทิศเล่าเรื่องราวความคับข้องหมองหม่นที่เกาะติดอยู่ข้างในความรู้สึกหลายอย่างท้าโถมเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำเช่นนี้สำหรับนักศึกษาการไม่มาสอบถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ช่วยชั่วดีๆยังไงความคิดความอ่านของนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะอย่างธรรมนูญก็น่าจะคิดออกเขาไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งอย่างนี้ไอ้นี่มันเพี้ยนเวลาอยู่ในห้องเรียนนะให้ตอบคำถามมันก็ตอบเฉยๆไปเรื่อยดูเหมือนพี่อุทิศไม่แสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจเราต้องหาทางติดต่อเขาให้ได้นะครับผมแสดงความเป็นห่วงถ้าไม่ผ่านก็ให้ลงเรียนใหม่เทอมหน้าเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเด็กมันทำตัวเองพี่อุทิศว่าดูท่าจะเป็นลูกศิษย์รักละสิพี่อุทิศยักไหล่วางท่าแสดงความเหนือกว่าเปล่าครับผมกลืนน้ำลายลงคอพยายามกลั้นความโกรธเก็บความโมโหที่กำลังคุกรุ่นควบคุมมือไม้ที่ใส่สั่นให้เป็นปกติเวลาไม่นานที่ได้สอนพวกเขาผมรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงผมรอบสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนฟังคำตอบของพวกเขาการได้พูดคุยแต่ละครั้งก็พอบอกได้ถึงวิธีคิดของเด็กในยุคนี้แต่มันคนละเรื่องกับการที่ผมจะให้ใครมาเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นทุกคนเท่าเทียมไม่มีใครมีอภิสิทธิ์อันใดผมอยากตอกหน้าพี่อุทิศกลับไปว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยใช่ไหมเมื่อลูกศิษย์ของตัวเองหายไปจากห้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนูญแต่ใครก็ตามที่หายไปเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูถ้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องของลูกศิษย์เราจะทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรดูท่าแล้วผมจะคุยกับพี่อุทิศไม่รู้เรื่องผมได้แต่หันหลังแล้วก็เดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โต๊ะเปิดดูเอกสารประกอบการสอนที่ตัวเองค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนจ้องนิ่งอยู่กับความอธิบายรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมืองพัฒนาการของวรรณกรรมแนวสังคมและการเมืองของไทยแนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมการเมืองในวรรณกรรมไทย

ผมตัดสินใจไปหาพี่อุทิศที่บ้านผมบอกเขาว่าไม่สามารถสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองได้อีกแล้วผมไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนพี่อุทิศพยายามหว่านล้อมให้ผมสอนวิชานี้ต่อเขายกเหตุผลเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาและก็ความต่อเนื่องของเนื้อหารายละเอียดก่อนบอกว่าจะยกวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำของผมผมรู้ว่านี่คือคำหวานหว่านล้อมไม่มีใครอยากสอนวิชานี้ไม่มีใครอยากรับภาระเพิ่มหากไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบรายวิชาแทนได้พี่อุทิศก็ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อผมยืนกรานปฏิเสธอ้างเหตุผลว่าผมไม่สามารถสอนได้อีกแล้วผมอยากช่วยพี่อุทิศแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนหน้าห้องเรียนแล้วก็สอนวิชานี้ได้จริงๆพี่อุทิศเริ่มเสียงแข็งแล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดเขาโมโหจนเห็นได้ชัดลำเลิกบุญคุณที่พาผมเข้ามาทำงานยกระดับชีวิตของผมจากคนสิ้นไร้ไม้ต่อให้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งเขาบอกว่าผมเป็นพวกลืมบุญคุณไม่รู้จักตอบแทนที่สุดพี่อุทิศก็หลุดปากออกมาว่าหมามันยังรู้จักเจ้าของผมจ้องหน้าพี่อุทิศยิ้มให้เขานอกจากผมเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วผมก็ยังเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่อย่าคาดหวังอะไรกับผมเลยได้แต่คิดแล้วก็พูดในใจไม่ได้เอ่ยถ้อยคำออกไปอย่างต้องการผมหันหลังกลับค่อยๆเดินห่างออกมาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องพบเจออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองโปร่งโล่งยังบอกไม่ถูก

0: ผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะประพันธ์โดยมิ่งมนัสชนจังหารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับเวลาของทางรายการค่ะที่กำลังจะหมดลงนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกชะกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกชะกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกชะกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
10: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการสวมตัวทำบัตรประช

0: ยืน
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอรูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมตอบรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอาย

0: ออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
2: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 MHz นะครับแล้วก็ระบบ AM 783 KHz รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆไปจนถึง 4 ทุ่มนะครับผมเว้น 2 วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่ 27 พฤษภาคม2569นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับสิ้นเดือนพฤษภาคมเดือนที่5นะครับผมท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ฝนตกลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะแถวๆในตัวสถานีนะครับเนาะไม่เท่าไหร่นะแล้วก็แดดก็แสงแดดออกเปรี้ยงปร่างเลยนะถือว่าอากาศก็ฝนห่างหายไปสัก 3-4 วันแล้วนะแต่อาจจะตกที่อื่นก็ได้นะครับเนาะยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ดูฟ้าดูฝนแล้วกันนะว่ามันครึ้มมันมืดตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนาะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงวันนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่3นะสำหรับการลงทะเบียนนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเนาะหลังจากที่กระแสสื่อโซเชียลหรือว่าข่าวตามหน้าเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยโอ้โหคนสับสนงงวุ่นวายกันหมดเลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราต้องเติมเงินเข้าไปใช้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับรัฐบาลให้วันละ200บาทนะครับเดือนละ 1,000 4เดือนเอาเป็นวันก่อนละกันนะวันละ200บาทไม่ใช่ให้ใช้วันละ200นะครับรัฐบาลให้วันละ200บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราเติมไปอีก 40% ของ200ก็คืออีก133บาท33สตางค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้จ่ายซื้อของได้จริง333บาท33สตางค์นะคือเลข35ตัวเลยก็ว่าได้นะครับเนาะไม่ใช่ว่าเราต้องไปซื้อครบ333นะครับซื้อ10บาทก็ได้นะซื้อ50บาทก็ได้ซื้อ100ก็ได้นะครับเนาะบางคนบอกงงเลยโอ้โหต้องเติมเงินวันอีก133บาทเหรอไม่ใช่นะครับก็คืออันนี้คือสำหรับเขาเรียกว่าอะไรใช้จ่ายสูงสุดเต็มสเกลก็ว่าได้นะพูดง่ายๆเนาะจะซื้อ5บาทก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับหรือว่า20 30กับข้าวถุงนึง60 80 160 700ไม่ใช่70 80ได้หมดเลยนะแต่อย่าเกิน333บาทไม่งั้นต้องจ่ายเต็มเองละกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเติมเข้าไปเยอะๆแล้วก็จ่ายแค่50บาท60บาทก็ได้นะไม่ผิดกติกาอะไรนะครับแต่รู้สึกว่าคราวนี้จะไม่ทบไปเดือนหน้านะครับเนาะก็เดี๋ยวลองหาข้อมูลอีกให้อีกสักครั้งหนึ่งก็ว่านะครับเพราะฉะนั้น 1,000 บาทเนี่ยเราก็ต้องนะใช้จ่ายให้มันหมดภายในเดือนต่อเดือนละกันนะครับเนาะสรุปแล้วไม่งงละกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีกระแสข่าวแบบว่าประชาชนสับสนว่าโอ้โหต้องเอาเงินไปเติมเท่านั้นนู่นนี่นั่นนะก็มีหลายสำนักหลายเพจเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆรัฐบาลต่างๆก็จะพยายามทำรูปภาพง่ายๆแล้วกันเนาะเป็นอินโฟกราฟิกก็คืออธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆแล้วกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลให้วันละ200บาทไม่ใช่ให้ใช้จ่ายวันละ200นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายดีๆนะยังไงมาดูที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองละกันนะอันนั้นคือเพดานสูงสุดนะบางคนบอกโอ้โหต้องจ่ายร้อยกว่าบาทจริงเหรอไม่ใช่ครับจ่ายแล้วแต่เราเลยจะซื้อของเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ซื้อก็ไม่ผิดกติกานะวันนั้นนอนอยู่บ้านก็ได้ไม่ผิดกติกาเหมือนกันนะครับเนาะแต่รัฐบาลแจกให้ละกันเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะครับใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมี SMS นะครับข้อความไปที่นะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังยืนยันว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วก็เตรียมตัวใช้เงินวันที่1มิถุนายนนี้ก็สัปดาห์หน้าละกันนะครับเนาะที่ร้านเข้าร่วมโครงการก็คือร้านเขาจะมีแอปพลิเคชันถุงเงินต่างหากนะครับเนาะยังไงก็อดใจรอนิดหนึ่งละกันนะครับเนาะก็จะใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายนนี้สำหรับใครที่นะครับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะครับเขาเรียกกันอย่างนี้นะ ก็คือจากเดือนละ300บาทก็จะเป็น700เป็น 1,000 บาทนะครับเพิ่มมาอีก700นะเพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนว่าได้ 1,000 บาท4เดือนเช่นเดียวกันนะครับเนาะก็จะไปซื้ออาหารอุปโภคบริโภคหรือว่าเครื่องใช้แม่สอยได้ต่างๆได้เลยนะสินค้าในครัวเรือนได้เลยนะครับ4เดือนเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ประเดิมไปแล้วนะสำหรับเพลงโหของรามนูนใจกลางเมืองนะวันนี้เราก็จะฟังเพลงแนวนี้ละกันเนาะใครอยากฟังเพลงอะไรลองแนะนำผลงานเพลงเข้ามานะครับ0778808833นะครับ

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

จากที่เราได้พูดคุยในเรื่องการฟ้องคดีไปแล้วนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาก็มีเสียงสะท้อนกลับออกมาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ต้องมีเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกรณีทุกท่านที่กลัวการขึ้นศาลนะครับก็มีทางออกเวลาเรามีข้อพิพาทซึ่งกันและกันนั่นก็คือการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความก็คือการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงยินยอมผ่อนผันให้แก่กันว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วหรือว่าข้อพิพาทที่มันมีอยู่นั้นเราตกลงที่จะยินยอมผ่อนผันให้แก่กันแล้วกำหนดเป็นข้อตกลงขึ้นมาใหม่ครับโดยมีการทำสัญญาขึ้นมาต่างหากเพื่อให้ข้อพิพาทเดิมที่เราทะเลาะกันนั้นมันสูญสลายหายไปและถูกบังคับตามข้อตกลงใหม่เราเรียกว่าการประนีประนอมยอมความนะครับซึ่งการประนีประนอมยอมความสามารถทำได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยคดีแพ่งเราสามารถประนีประนอมยอมความกันได้ทุกคดีแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับมันจะทำประนีประนอมยอมความได้เฉพาะข้อหาหรือคดีที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นถ้าเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินหรือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลระหว่างอยู่ในศาลหรือแม้แต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับ อยู่ในชั้นการบังคับคดีเราก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีการที่จะบังคับได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะครับจะต้องมีการทำเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างไรมีฝ่ายที่จะต้องยอมรับผิดมีฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์หรือในบางสัญญาก็อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายที่จะต้องรับผิดเป็นสำคัญนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนจะมีพยานด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตกลงกันเองแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีพยานรับรู้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญานั้นท่านต้องจำไว้นะครับท่านจะยอมความได้เฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้สามารถยอมความกันได้เท่านั้นนะครับ อย่างเช่นคดีทำให้เสียทรัพย์คดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับก็จะสามารถยอมความกันได้ดังนั้นท่านที่ไม่คิดจะเป็นคดีความก็ลองใช้ทางเลือกนี้ดูนะครับนั่นก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประมาณครึ่งรายการไปนะครับนอนรับฟังเพลงเพราะยามค่ำคืนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจยามค่ำคืนเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับยังไงก็ลองโทรศัพท์ไปปรึกษาละกัน1157นะครับทางสวทระนองเรานำเสนอทุกวันนะครับช่วงเวลาบ่ายกับช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังที่ติดตามกันเป็นเพื่อนอยู่ขณะนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับข่าวคราวอัปเดตกันมากดีกว่าในพื้นที่ระนองนั่นเองนะเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นที่ผ่านมานั่นเองนะครับเนาะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระนองได้เปิดเผยว่าวันนี้นะครับเวลาประมาณเมื่อคืนนะครับ 2:30 นได้รับแจ้งจากสายลับไม่ประสงค์ออกนามว่าจะมีการลักลอบนัดส่งยาเสพติดบริเวณโรงเรียนบ้านนกงามราชกูฏนะครับนู่นเลยกำลังที่ทำถนนพอดีนะครับจังหวัดระนองดังนั้นเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับจัดกำลังลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการตามจุดที่รับแจ้งมานะครับแล้วก็ผ่านไประยะเวลาหนึ่งพบความผิดปกติบริเวณหน้าป้ายโรงเรียนบ้านนกงางเลยนะจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่พบถุงพลาสติกสีขาวลักษณะต้องสงสัยวางอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับก็เลยทำการตรวจค้นตรวจสอบพบว่าภายในถุงนั้นบรรจุยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรือยาบ้านั่นเองจำนวน 11,863 เม็ดนะครับจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายาเสพติดของกลางดังกล่าวเป็นชุดเดียวกับสายลับที่แจ้งข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้โดยคาดว่าผู้กระทำความผิดอาจจะนำมาซุกซ่อนไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงแล้วก็จะมารับยานะครับแต่อาจจะสังเกตว่าเอ๊ะไหวตัวทันนั่นเองนะวันนี้ทำไมมีคนมาเฝ้าดูซุ่มเยอะอะไรประมาณนี้นะจึงไม่ปรากฏเจ้าของนะครับเราไปถามใครคงไม่มีใครรับแน่นอนนะดังนั้นของกลางก็เลยนะครับยึดไว้เพื่อดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับจากนโยบายนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตภานะครับได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังควบคู่กับการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมในห้วงที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ให้เป็นรูปธรรมสร้างความปลอดภัยกับประชาชนพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากพื้นที่จังหวัดระนองต่อไปนะครับสรุปก็คือนะอาจจะมีการส่งยาเสพติดทีนี้เอาไปไว้นะครับบริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนะแล้วก็สังเกตว่ามีคนพลุกพล่านหรือว่าอะไรแล้วแต่มันไม่น่าดูแลไม่น่าไว้วางใจนะครับคนนัดก็เลยไม่มาตามนัดนั่นเองนะเจ้าหน้าที่จึงต้องทำการขยายผลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อสืบหาเจ้าของยาเสพติดต่อไปนะครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077 880 883 สวท.ระนอง

หมดเวลาอีกแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่ไปกำลังมันเลยนะฟังเพลงเพราะๆมานะครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนที่จะจากไปอย่าลืมกันนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ประกาศเตือนอีกแล้วนะระหว่าง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนั่นเองนะโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงานะครับแล้วก็ภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลย28ถึง1มิถุนายนนี้นะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังนะครับผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
7: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน

0: จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตพาดสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพลงต่อไปนี้ที่เราจะฟังเป็นผลงานของวงดนตรีกรมโฆษณาการเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2484ค่ะโดยวงกรมโฆษณาการเดินทางไปจังหวัดหนองคายโดยทางรถไฟนะคะพร้อมทั้งนักดนตรีรวมทั้งสิ้น24คนค่ะและนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางไปด้วยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อจะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ภูมิภาคเป็นแห่งแรกนั่นคือจังหวัดหนองคายก็ได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือเพลงหนองคายผู้แต่งคำร้องคือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงหนองคายขับร้องนำโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณสุปานีและคุณจันทนาร่วมด้วยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงเพลงหนึ่งนั้นก็คือเข้าแถวคอยคุณจันทนาโอบายวาทและคุณมนัสรามโยธินขับร้องฟังสองเพลงนี้เลยนะคะเริ่มได้หนองคาย1

ไว้อีกครั้งจะหวั่นท้อใจ

ที่จบไป2เพลงนั้นก็คือหนองคายและข้าวแถวคอยต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะนวลปรางนางหมองเป็นเพลงที่ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากโครงสีสุภาพซึ่งสีปราดตอนนั้นอายุเพียง7ขวบค่ะบังอาจแต่งเติมที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชินิพนธ์ค้างเอาไว้และเพลงนี้ได้นำไปขับร้องบรรเลงครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยก่อนการแสดงละครเรื่องจอมภพมฤตยูเมื่อปี2492นะคะต่อได้เพลงเพ้อรักโดยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของศาสตราจารย์ดร.ระพีสาคาริกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริร่วมกันอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือนางกลางเมืองคุณวินัยขับร้องเริ่มได้นวลปรางนางหมอง

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลินเพลงค่ำครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตรคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจะต่อได้เพลงผู้ที่พระเจ้าลืมและอีกเพลงหนึ่งคือเสียงสะอื้นสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงพ่อค้าเรือเร่แต่คืนนี้เป็นเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพลงนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงสัญญารักโดยคุณวรนุชอารีครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและเสียงกระซิบจากเปลวคลื่นทาตรีและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดต่อไปเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสุการดาและขอพบในฝันโดยสุนทรภรครูแก้แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
8: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับร้อยละ87ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทั้งนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์5ทีประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวทรานซิชั่นการพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิตทรานส์ฟอร์มการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัลทรานสเปอเรนต์และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไป รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินตราดบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

0: ลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรหมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณประหยัดใส่สิริขับร้องนำคำร้องเป็นของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะ
1: สยามที่น่าเรือใครอยู่ได้เรือเราก็เหมือนมอดเรือบนที่สกุลไทย

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคุณประหยัดใสสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการนะคะคืนนี้จากละครเรื่องเลือดสุพรรณแสดงเมื่อปี2479ค่ะชื่อเพลงเลือดสุพรรณ

เพลงเลือดสุพรรณจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะฟังคุณเติบพันงามในเพลงอยู่ไกลครูชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์ต่อด้วยเสียงคุณเบญจาตุงคมณีค่ะอย่าลืมรักคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงอย่าลืมรักก่อนหน้านั้นคืออยู่ไกลฟังสามเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่มีกีตาร์ฮาวายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยค่ะเพลงแรกคือเพลงยามสายันคุณมณีเบญจนาวีและคุณศรีนวลขับร้องเพลงที่สองราตรีชายหาดโดยคุณปทุมปฐีประเสนและหาดทรายสีเงินคุณนิรมลอิสรางกูลณอยุธยาขับร้อง

สามเพลงที่จบไปนั้นยามสายันราตรีชายหาดและหาดทรายสีเงินและช่วงต่อไปเป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะ

เพลงที่เปิดนำรายการมานี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ของ MGM นะครับเรื่อง Seven Brides for Seven Brothers ซึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อปี2498นะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานมากมีเพลงเพราะนะครับที่ปรากฏในตอนท้ายของไตเติ้ลก็คือเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับเรื่องก็คือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้เข้าเรื่องนะฮะมาจากเรื่อง The Sobin Women ของสตีเฟนวินเซนต์บาร์เน็ตซึ่งสตีเฟนเนี่ยเขาก็ได้แนวความคิดนี้มาจากนวนิยายกรีกโบราณที่ชื่อว่า The Rape of the Sabine Women หนังสือเรื่องนี้ได้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นละครเพลงแสดงครั้งแรกที่รัฐโอเรกอนในปี1850นะฮะหลังจากนั้นอีก100ปีต่อมาในปี1954นะครับจึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์เพลง CinemaScope สีสวยสดงดงามของ MGM นะครับก็ตรงกับปี2497มาฉายในเมืองไทย2498หนังเรื่องนี้มีพระเอกที่นำแสดงเป็นนักร้องชายหนุ่มรูปหล่อสูงสง่าชื่อโฮวาร์ดคิวนะครับแล้วก็มีนางเอกคือเจนพาวเวลซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเสียงเพราะแล้วก็ร่าเริงนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าโฮวาร์ดคิวนั้นมีน้องชาย6คนนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังไม่มีภรรยาวันหนึ่งก็มีความคิดว่าน่าจะต้องหาใครสักคนหนึ่งที่มาช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยเนื่องจากก็อายุมากแล้วยังไม่มีภรรยาเลยก็เลยเข้ามาในเมืองนะครับในการที่เดินทางเข้ามาในเมืองก็มาในชุดคาวบอยนะครับแล้วก็ร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับในขณะเดียวกันก็แวะเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจนพาวเวลนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นได้สังเกตดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คล่องแคล่วทำงานอะไรต่างๆตามที่นายจ้างสั่งได้อย่างกระฉับกระเฉงมากไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างชามทำกับข้าวไปจนถึงการผ่าฟืนนะครับซึ่งคิดดูแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอให้มันเป็นคู่ชีวิตแล้วจะได้นำกลับบ้านไปเพื่อจะช่วยดูแลน้องๆอีก6คนนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นที่ว่าน้องชายหนุ่มทั้ง6คนนั้นเห็นพี่ชายได้ภรรยากลับมาก็เริ่มอิจฉานะครับตัวน่าจะมีแฟนบ้างก็เลยเข้าไปในเมืองกันทั้ง6คนแล้วก็ไปฉุดผู้หญิงมาอีก6คนก็ได้กลายเป็น7คู่ชู้ชื่นนะฮะในที่สุดก็มีความสนุกสนานร่าเริงกันทั้งในเรื่องของการเต้นระบำมีระบำแบบต่างๆมากมายหลายชุดนะครับที่ตรึงคนดูไว้กับที่ให้ตื่นเต้นตลอดหนังทั้งเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งการเต้นระบำหมู่ของพี่ชายน้องชายทั้ง7คนสนุกสนานมีลีลาการเต้นแบบพื้นเมืองนะของคาวบอยนะครับและการเต้นเป็นคู่ๆอย่างเช่น Square Dance และมีการเต้นระบำบัลเล่ต์อยู่บนหิมะที่หนาวเย็นสนุกสนานตื่นเต้นมากคำหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของโฮวาร์ดคิวส์ซึ่งเป็นผู้แสดงนำร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart ครับเชิญฟังครับ

นั้นก็เป็นต้นฉบับเลยนะครับของแท้ดั้งเดิมทีเดียวในเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart เป็นเพลงซึ่งจอห์นนี่เมอร์เซอร์เป็นผู้แต่งคำร้องแล้วก็ดนตรีโดยจีนเดพอลนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวแล้วก็โฮเวิร์ดคิวนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เพลงอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับประวัติของโฮเวิร์ดคิวก็คือว่าเกิดเมื่อวันที่13เดือนเมษายน1917หรือพ.ศ. 2460ราวๆสมัยรัชกาลที่6ของเราเนี่ยครับสถานที่เกิดก็คือเมืองที่เล็กๆที่ชื่อว่ากิลลิสปีในรัฐอิลลินอยส์นะครับชื่อเดิมของเขาคือแฮร์รี่คลิฟฟอร์ดลีกบิดาของเขาเป็นกรรมกรเหมืองถ่านหินตัวเขาเองนั้นชอบร้องเพลงมาตั้งเด็กนะครับแล้วก็เมื่อไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียชื่อร้านนี้ก็คือ Los Angeles Cafe นะครับก็เป็นนักร้องสมัครเล่นอยู่ที่นั่นต่อมาเขาก็เข้าทำงานที่บริษัทเครื่องบินชื่อ Douglas Aircraft นะครับก็ปรากฏว่าเป็นหนุ่มที่กลายเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์สำหรับบริษัทเครื่องบินแห่งนี้ครับจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนแนะนำให้ไปฮอลลีวูดดังนั้นในปี1945หรือ2488นะครับก็ได้ร่วมแสดงอยู่ในละครบรอดเวย์นะครับเรื่องคารูเซลแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในมหานครลอนดอนจากละครเวทีชื่อโอคลาโฮมาในปีพ.ศ. 2491นะครับเขาเริ่มเข้ามาแสดงภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกในเรื่อง Annie Gets Your Gunแล้วก็เป็นดารารูปหล่อที่คนชอบมากนอกจากว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงไพเราะในระดับเสียงแบริโทนนะครับต่อมาก็ได้แสดงหนังอีกหลายเรื่องเช่น Showboat Texas Carnival Kiss Me Kate นะครับ Rosemary Deep In My Heart Kiss Me The Wall Wagon เหล่านี้เป็นต้นครับก็ประสบความสำเร็จเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใครๆก็ชอบ Howard Keel นะครับทีนี้เพลงนี้พอมาถึงเมืองไทยในยุคปีพ.ศ. 2498เนี่ยเป็นยุคที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและเป็นนักแต่งเพลงด้วยคือคุณสมยศพัฒนพันธ์นะครับก็นำเอาทำนองเพลง Bless Your Beautiful Heart เนี่ยมาทำเป็นเพลงไทยสากลแล้วก็แต่งคำร้องใส่ลงไปนะครับให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักเดียวเปลี่ยวใจนะครับเราจะฟังเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์ในต้นฉบับเดิมของเขาเลยครับซึ่งบังเอิญนำมาบันทึกใหม่ในแผ่นซีดีของสมยศทัศนพันธ์ขอเชิญท่านผู้ฟังเสียงคุณสมยศทัศนพันธ์ในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจซึ่งแปลงมาจาก Bless Your Beautiful Heart ครับ

0: นมีบุญคงได้ชม
1: ที่จบลงไปนั้นก็เป็นเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจที่ได้ทำนองมาจากเพลง Bless Your Beautiful Heart ที่ร้องครั้งแรกโดย Howard Q จากภาพยนตร์เรื่อง Seven Brides for Seven Brothers นะครับประวัติของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เกิดเมื่อปี2458นะครับก็เกิดก่อนเฮอร์เบิร์ตคิว2ปีนะครับบิดาเป็นนายทหารเรือมันดาถึงมันดาถึงกิจกรรมถ้าเกิดคุณสมยศอย่างเล็กมากทีเดียวครับที่เกิดของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็คือบ้านหม้อกรุงเทพมหานครเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชบพิตรและไปจบที่เพาะช่างชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจหนังเรื่องที่มีเพลงร้องประจำอยู่ในหนังทุกเรื่องเลยแล้วไปติดใจดิกพาวเวลนะครับซึ่งเป็นนักร้องชายก็พยายามร้องเรียนแบบเขาต่อมาก็มีคนบอกว่าเสียงดีนี่น่าจะไปร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆก็เข้าไปประกวดร้องเพลงของพรานบูนมั่งร้องเพลงของจำรัดสุภคนบ้างประกอบว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งเรื่อยมาในที่สุดพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเข้าประจำอยู่ที่กองทัพเรือนะครับจนท่านได้ยศเป็นพันจ่าเอกเป็นผู้ที่ทำให้วงดนตรีของกองทัพเรือนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นทั้งนักแต่งเพลงและเป็นทั้งนักร้องด้วยนะครับและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงอย่างดีทั้งบทร้องและทำนองได้แต่งเพลงให้กับกองทัพเรือไว้เช่นเพลง Waltz Navy เพลงชื่อลมทะเลเพลงหน้าที่ทหารเรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นคู่ขากันมากับครูพยงมุกดานะครับต่อมาก็ตั้งวงดนตรีของตนเองทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าพอได้ยศเป็นเรือตรีนะครับเขาก็มีข้อบังคับว่านายทหารยศระดับเรือตรีขึ้นไปที่เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ควรจะไปร้องรำทำเพลงอะไรเพราะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าชอบร้องเพลงมากก็เลยลาออกจากทหารเรือซะเลยแล้วก็มาตั้งบนริมตัวเองบันทึกแผ่นเสียงของตัวเองเรียกว่าวงดนตรีสมยศทัศนพันธ์มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับต่อมาก็มาร้องเพลงชื่อช่อทิพย์รวงทองของครูพยงมุกดาเมื่อปี2498แผ่นเสียงอันนี้ปรากฏว่าต่อมาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนะฮะ2508ก็เลยยิ่งมีชื่อเสียงใหญ่เลยก็มีลูกรู้สึกจะเป็นสัก8คนหรือ9คนนะครับ8คนใน9คนนี้เป็นศิลปินทั้งหมดเลย
2: นั่นคือเพลงแปลงซึ่งศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเป็นผู้นำเสนอขอขอบพระคุณในที่นี้นะคะฟังเพลงที่ครูล้วนควรทำแต่งคือเพลงบอกเธอได้เพลงคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงต่อได้รักเอ่ยจากการขับร้องของคุณบุษยารังสีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและนางในฝันคุณวรรณลบวิชุกรขับร้องบรรเลงด้วยวงร้อยแก้วรักไทย

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงหอรักหอร้างจากการขับร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมะรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการครองเรือนในแง่มุมของเงินทองส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดจากทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งที่เรามีจะมีบางคนผู้ฟังที่เข้าใจว่าไม่ควรจะปฏิบัติธรรมะได้ต้องหลีกหนีหลีกออกมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ข้าพเจ้าจึงนำพระสูตรนี้มาให้ฟังเลยอาทิยสูตรพูดถึงประโยชน์ที่จะได้จากการมีเงินทองซึ่งสามารถใช้สอยจ่ายทำบุญต่างๆได้และมีประโยชน์อื่นๆด้วยเป็นซีรีส์ที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5นอกจากเรื่องเงินทองแล้วมีการใช้จ่ายทำบุญไปแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ได้บุญสูงสุดยังมีเรื่องเกี่ยวกับผู้คนบุคคลว่าถ้าเราสูญเสียบุคคลที่เรารักเราควรจะทำจิตอย่างไรในฐานะสูตรและมีเคสตัวอย่างของพระเจ้าประเสนทิโกศลและพระเจ้ามุนทะที่สูญเสียมเหสีอันเป็นที่รักไปเมื่อเราได้ฟังประกอบเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะเห็นแง่มุมในการครองเรือนแบบหนึ่งตัวฟังก็เชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์อาทิยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่41มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นแลอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่ากระบดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบำรุงตนเองบำรุงมารดาบิดาบำรุงบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่หนึ่งข้อที่สองอริยสาวกย่อมบำรุงตนเองบำรุงมิตรและอมาตย์ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สองข้อที่สาม ปริยาสาวกย่อมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำพระราชาโจรคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาททำตนให้ปลอดภัยนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์ประการที่สามข้อที่สี่ริยสาวกย่อมทำปลีกรรมห้าประการคือญาติปลีคือสงเคราะห์ญาติอิทธิปลีคือต้อนรับแขกอุพะเปตปลีคือทำบุญอุทิศให้ผู้ตายราชปลีคือถวายเป็นของหลวงมีภาษียากรเป็นต้นและเทวตาปลีคือทำบุญอุทิศให้เทวดานี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สี่ข้อที่ห้าปริยสาวกย่อมตั้งทักษีนาที่มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์คือให้ทานในสมณพราหมณ์ผู้เว้นกาจากความมัวเมาและความประมาทดำรงมั่นอยู่ในขันติและโสรจะฝึกอบรมตนทำตนให้สงบทำตนให้ดับเย็นสนิทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ห้าพระบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ห้าประการเหล่านี้แลแต่เมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ห้าประการนี้แล้วโภคทรัพย์หมดสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้วและโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยสาวกนั้นจึงไม่มีความร้อนใจแต่ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ห้าประการนี้โภคทรัพย์เกิดเพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นี้แล้วและโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มพูนขึ้นด้วยอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความร้อนใจคือวิปฏิสารด้วยเหตุทั้งสองประการนี้เลยแต่ได้ตรัสธรรมที่เป็นคาถาสื่อไปว่านรชนผู้ต้องตายเมื่อคำนึงถึงเหตุว่าโภคทรัพย์เราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณามีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้วและปลีห้าอย่างเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราก็ได้ทำแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์อาทิยสูตรจบพระสูตรที่สองสัปปุริสสูตรว่าด้วยสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายสัปปุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดา บุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก

แก่คนหมู่มากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้มีธรรมะคุ้มครองแล้วเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์มีหิริคือความละอายต่อบาปในใจดุจแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมถึงพรหมก็สรรเสริญเขาสัพปุริสสูตรจบพระสูตรที่สามว่าด้วยธรรมะที่น่าปรารถนาอิทธิสูตรกระนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีดังนี้ว่าพระบดีธรรมะห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกห้าประการคืออะไรคืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมะห้าประการเหล่านี้แลเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็ธรรมะห้าประการนี้ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะความอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาก็ถ้าทำห้าประการนี้จะได้เพียงเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาในโลกนี้แล้วใครเล่าจะพึงเสื่อมจากอะไรได้ก็อริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะอายุเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะวรรณะเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วรรณะอริยสาวกนั้นย่อมได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะสุขเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขอันเป็นทิพย์หรือสุขของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะยศเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็ได้บดีอริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิ

0: ปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์จะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะเกียรติยศสวรรค์การเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแล้วอิทธสูตรจบพระสูตรที่4ว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจมนาปทายีสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศของอุคคฆหบดีชาวกรุงเวสาลีประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้อุคคฆหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นดังนี้ว่าพระแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาฟังมาจากเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจก็ของเคี้ยวชื่อสาระบุพกะเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาธนียาหารของข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุคคฆหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็เนื้อสุกรอย่างดีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุคคฆหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็นาลิยะสากะหมายถึงของเคี้ยวที่ใช้ผักประมาณหนึ่งทนานย้ำกับแป้งสาลีแล้วเคี้ยวในเนยใสที่ผสมเม็ดยี่หร่าเป็นต้นผสมกับของอร่อยสี่ชนิดอบให้สุกก็นาลิยะสากะซึ่งทอดด้วยน้ำมันเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับนาลิยะสากะขาธนียาหารของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดตั้งแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีแกงและกับมากเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผ้าที่ทอในแคว้นกาสีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะ รับแล้วถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัลลังก์ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานข้างบนมีหมอนสีแดงทั้งสองข้างเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเตียงไม้จันทร์ของข้าพระองค์นี้ราคาเกินกว่า 100,000 กหาปณะขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วเมื่อแบบนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาอุกคาบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆแก่ท่านผู้ประพฤติตรงด้วยความพอใจสิ่งที่ให้ไปแล้วนั้นเป็นของบริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นชื่อว่าเป็นสัตบุรุษรู้ชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจที่นั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาอุกคหบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกถานี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอาสน์หลีกไปต่อมาไม่นานอุกคาบดีชาวกรุงเวสาลีได้ถึงแก่กรรมเข้าถึงเทวดาชั้นกายมโนมัยชั้นใดชั้นหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงเวสาลีเพราะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปอุคคาเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอุคคาท่านสำเร็จตามที่ประสงค์แล้วหรืออุคคาเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสำเร็จตามที่ข้าพระองค์ประสงค์แล้วพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด้วยคาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นมนาปทายีสูตรจบพระสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลปุญญาภิสันทสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่45ภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศล5ประการนี้นำสุขมาใ เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญกุศล5ประการคืออะไรบ้างคือ1ภิกษุใช้สอยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกษุฉันบิณฑบาตของทายกใดใช้สอยวิหารของทายกใดใช้สอยเตียงตังของทายกใดใช้สอยขี้ลานะปัจจัยเภสัชบริขารของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญ5ประการนี้แลนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็การจะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั้นมิใช่จะทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยก็การกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าปริมาณน้ำนี้มีเท่ากับอาลาหกะมีเท่ากับ100บ้าง 1,000 บ้างหรือ 100,000 อาลาหกะบ้างข้อนั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยแท้จริงปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นที่การกำหนดประมาณของอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ข้อนั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าแม่น้ำหลายสายคับข้างไปด้วยหมู่ปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนชั้นเยี่ยมชั้นใดสายทานแห่งบุญย่อมลังไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาด เปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉะนั้นปุญญาภิสันทะสูตรจบพระสูตรที่7ว่าด้วยทรัพย์ธนะสูตรภิกษุทั้งหลายธนะคือทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาศรัทธาธนะทรัพย์คือศีลศีลธนะทรัพย์คือสุตะสุตะธนะทรัพย์คือจาคะจาคะธนะและทรัพย์คือปัญญาปัญญาธนะก็ศรัทธาธนะหรือทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเรื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี้เรียกว่าศรัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธาก็ทรัพย์คือศีลศีลธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีเรียกว่าศีลธนะทรัพย์คือศีลก็สุตะธนะหรือทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินี่แหละเรียกว่าทรัพย์คือสุตะสุตะธนะก็จากาธนะทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะจาคะธนะก็ปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาธนะภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการเหล่านี้แหละได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตมีศีลดีงามเป็นศีลที่พระอริยะใคร่และสรรเสริญมีความเลื่อมใสในสงฆ์ และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมธนสูตรจบพระสูตรที่8ฐานสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะบึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแท้จริงสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี่เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวก ผู้ได้สดับก็ย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปอริยสาวกนั้นได้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นก็เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานร่างกายก็จะเศร้าหมองสู้ผอมการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้แหละอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความคร่ำครวญพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกย่อมเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดๆด้วยวิธีใดๆคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้ด หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นนั้นด้วยวิธีนั้นนั้นถ้าทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรฐานสูตรจบพระสูตรที่9ว่าด้วยพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลโกศลสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถะปิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรก็สมัยนั้นพระนางมัลลิกาเทวีได้สวรรคตแล้วมหาเล็กคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วกระซิบที่ข้างหูว่าพระนางมัลลิกาเทวีสวรรคตแล้วพระเจ้าข้าเมื่อมหาเล็กกราบทูลดังนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทรงมีทุกข์เสียใจประทับนั่งคอตกก้มหน้าทรงครุ่นคิดทรงอ้ำอึ้งอยู่กระนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาปพิธฐานะห้าประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยจะได้ตรัสตามนัยยะของฐานสูตรพระสูตรที่10นารทสูตรว่าด้วยพระนารทะเทศโปรดพระเจ้ามุนดานารทสูตรมีในสมัยหนึ่งพระนารทะอยู่ที่กุกกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัฒาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอใจของพระเจ้ามุนทะสวรรคตแล้วเมื่อพระนางพัฒาราชเทวีสวรรคตแล้วพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งองค์ไม่เสวยพระกยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจศพอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งเรียกมหาอมาตย์ชื่อว่าโสการคะผู้เป็นที่รักแล้วตรัสว่าท่านโสการคะผู้เป็นที่รักท่านจงยกศพของนางพัฒาราชเทวีใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้เพื่อเราจะได้เห็นศพนางให้นานๆโสการคะอมาตย์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้กระทำดังนั้นเพราะนั้นโสการคะมหาอมาตย์มีความคิดดังนี้ว่าพระนางพัฒาราชเทวีผู้เป็นที่รักของพระเจ้ามุนทะได้สวรรคตแล้วเมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่ทรงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกริยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันพระองค์พึงเสด็จไปหาสมณะหรือพราหมณ์รูปไหนหนอ ทรงสดับธรรมะแล้วจะพึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโศการคะมหาอมาตย์ได้คิดต่อไปว่าก็ท่านพระนารทะรูปนี้อยู่ที่กุกกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรได้ยินกิตติศัพท์อันงามของท่านขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าท่านเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นผู้หูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดีเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระเจ้ามุนทะจะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีได้ทรงสดับธรรมะของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างต่อมาโสรคะมหาอมาตย์จึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลดังนั้นพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปกราบเรียนท่านพระนารทะให้ทราบก่อนพระกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรมหามาตย์จึงทูลรับสนองพระราชโองการแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนารทะถึงที่อยู่ถวายอภิวาทแล้วได้กราบเรียนดังนั้นท่านพระนารทะจึงกล่าวว่าท่านอมาตย์บัดนี้ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดลำดับนั้นโสการคะมหาอมาตย์จึงลุกจากที่นั่งแล้วถวายอภิวาทท่านพระนารทะทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนารทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วพระเจ้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานตระเตรียมยานพาหนะอย่างดีไว้ท่านมหาอมาตย์ได้ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วได้กระทำดังนั้นลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะเสด็จพระราชดำเนินไปสู่กุฏกุตารามเพื่อพบท่านพระนารทะด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปเท่าที่พระราชาปานะจะไปได้เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ได้พระราชดำเนินเข้าไปยังอารามทรงเข้าไปพบท่านพระนารทะถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรแก่เท้าเถรวาถวายพระพรมหาบพิตรฐานะห้าประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ห้าประการอะไรบ้างคือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยตามนัยยะของฐานสูตรและท่านพระนารทะเมื่อได้กล่าวไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกราบต่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวญพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผล ไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีการใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นนั้นด้วยวิธีนั้นนั้นแต่ทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อท่านพระนารทะกล่าวดังนี้แล้วพระเจ้ามุนทะจึงได้ตรัสถามว่าธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อเหตุพรลูกศรคือความโศกมหาบพิตรพระเจ้ามุนทะจึงตรัสชมว่าท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงเพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะจึงได้รับสั่งกับโสการคะอมาตย์ว่าท่านอมาตย์ท่านจงถวายพระเพลิงพระศพของพระนางพัฒนาราชเทวีแล้วทำเป็นสตูปไว้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานนารทะสูตรจบมุนทะราชวรรคจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5ตั้งแต่ข้อที่41ถึงข้อที่50เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากทรัพย์สินสมบัติที่เรามีแม้กระนั้นมีเงินทองมากขนาดไหนก็จะไม่พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเราควรจะจัดการกับการสูญเสียนี้อย่างไรก็เป็นข้อมูลที่มาในฐานสูตรและเคสตัวอย่างของพระเจ้าอัปเสนที่โกศลและพระเจ้ามุนทาด้วยดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะอ่านทริคคิวใจเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ด้วยแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
6: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
7: นายอันติสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมดูแลทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชลังธิดาสังทองรายงาน
5: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
8: รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้มากับทีมงาน
0: ใช่แล้วมาพร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ่ำแต่ว่าหยุดแล้วนะ
1: ก็ดีนะคุณดิฉันชอบนอนสบายดีแล้วก็ไม่อยากจะตื่นเลยตีสี่นี้ไม่อยากจะตื่นเลย
0: ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ตื่นจากที่นอนฟังเราอยู่บนที่นอนก็ได้นะคะขับรถไปนะคะหรือว่าอยู่บนที่นอนหรือกำลังปฏิบัติภารกิจอะไรฟังข่าวยามเช้าไปด้วยนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟข่าวแบบนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะ
1: คะ
0: วันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันใจพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: เข้มแข็งมากนะคะคนทับมาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569ค่ะตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่ AM 819 891แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาต้องอดใจรอสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยจะมาช่วงครึ่งรายการในช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุหรือว่าฟังออนไลน์หรือว่าจะฟังทาง Facebook Live นะคะชมทางบรรยากาศก็ได้หรือจะไปฟังทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านรับฟังได้เลยค่ะ
0: ค่ะป้าวันดีทักทายมาเดี๋ยวแชร์กันแล้วบอกสวัสดีน้องกบอบอบ
1: สวัสดี
0: ค่ะมีความสุขมากๆนะคะทั้งสองท่าน
1: ค่ะ
0: นะคะชุ่มฉ่ำกันทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศออกมาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่3แล้วนะคะมีผลกระทบในช่วงวันนี้คือ28พฤษภาคมยาวไปถึงวันจันทร์นะคะวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา1มิถุนายน2569

0: บนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงนะคะ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวค่ะเดี๋ยวกรมอุตุเขาจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะติดตามด้วยนะคะเรื่องของอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถติดตามได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำนะคุณน้อยเตรียมร่มมาหรือเปล่า
0: เตรียมค่ะเตรียม
1: เรียบร้อย นะคะวันนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40% ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้นะคะประมาณ 60% มาดูที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่อ่าวไทยนะคะวันนี้อ่าวไทยอันดามัน2ฝั่งเนี่ยจะอยู่ที่ 60% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2-3เมตรนะคะอาจจะต้องงดเรือที่จะออกจากฝั่งด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝน 60% ค่ะมาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะอยู่ที่ 40% ค่ะก
0: ็
1: เรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าฝนจะมาในช่วงบ่ายนะถึงค่ำเตรียมตัวไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากที่เราจะตามสภาพอากาศกันแล้วนะคะไปดูหน่อยเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานค่ะมีการติดตามแล้วก็รายงานกันไปคือเขาปรับลดระดับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูในเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะนะคะช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะคะใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะคะหลายคนก็อ่ะเตรียมตัวที่จะไปทำบุญเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะแต่ว่าทางด้านของมหาเถรสมาคมค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้ชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นี้ค่ะโดยมหาเถรสมาคมนั้นมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมไปถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้นะคะในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนในวันเสาร์นะคะทุกๆวันเสาร์ตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเช่นกันค่ะหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นและตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการสวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมเข้าวัดทำบุญสวดมนต์แล้วก็น้อมจิตตะเจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะซึ่งสถานีทุกสถานีนะคะก็จะมีการรับสัญญาณจากสวทเราด้วยนะคะในช่วงเวลา 19:25 นาทีจนเสร็จพิธีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะได้รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะในวันที่4มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา 18:50 นจนเสร็จพิธี
1: ค่ะ
0: และนอกจากนี้นะคะในช่วง

0: สำคัญนี้ที่สำคัญก็คือวันอาทิตย์นี
1: ้
0: เป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นวันมหามงคลแล้วก็เตรียมความพร้อมคือช่วงนั้นเนี่ยจะมีหยุดชดเชยด้วยวันจันทร์ที่1นะคะส่วนวันที่31พฤษภาคม2569นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะคะในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:55 นจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะไปทำบุญก็อย่าลืมนะคะในวันหยุดด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ท่านก็เดินสายนะคะไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสนะคะท่านกลับมาแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หยุดนะคะเห็นบอกว่าในวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็จะเปิดทำเนียบต้อนรับนายโตลืมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ยังมีนางโงเฟืองลีภริยาด้วยนะคะที่โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะในฐานะที่เป็นแขกของรัฐบาลนะคะในช่วงของวันนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโดยเป็นการเยือนไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนด้วยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและก็ความไว้วางใจระดับสูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในเวลาประมาณ 9:30 ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการแล้วก็ทั้งวงเล็กแล้วก็เต็มคณะด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเยือนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่ท่านนายกเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกับยืนยันว่ากรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงการหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอลมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะว่าได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะประเทศไทยมีระบบแล้วก็ข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนะคะท่านนายกก็ยังได้พูดถึงหลายประเด็นด้วยอย่างเรื่องของมรดกโลกก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกเองก็ตอบรับมานะคะว่าดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่ท่านนายกก็ย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยนะคะสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดเมื่อไหร่นั้นนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการไว้แล้วนะคะซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกก็บอกว่าการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาค่ะ
1: ค่ะมาติดตามการเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการพบ หารือนะคะทวิภาคีกับนายปรักสุคนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติซึ่งอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะคุณศิริศักดิ์เนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้นะระหว่างกันเนี่ยยังไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาเองระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันแล้วก็พยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการปิดโอกาสการเจรจาต่อกันรวมไปถึงกัมพูชานะคะก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับนะคะของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลถึงแม้ว่านายศรีหศักดิ์นะคะจะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและก็กัมพูชาเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะทั้งสองฝ่ายเลยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์เองนะคะก็พูดอีกนะคะบอกว่าถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมไปถึงยังยืนยันนะคะว่าในการเจรจาไทยเนี่ยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชานะเนื่องจากว่าต้องคำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศด้วยรวมไปถึงการยอมรับว่าการเจรจาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองนั้นไม่ง่ายค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกองทัพเรือค่ะคุณน้อยกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องของการปิดด่านหรือว่าเปิดด่านเนี่ยตอนนี้นะคะยังปิดด่านตลอดแนวนะคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการค่ะเรื่องของการผ่านเข้าออกต้องอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและก็ความมั่นคงเท่านั้นค่ะพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะบอกว่ามีการเปิดด่านนะทางด้านของพลเรือตรีปารัตเองก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีมาตรการปิดด่านตลอดแนวอยู่นะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและก็หน่วยงานความมั่นคงทุกอย่างเลยค่ะการอนุญาตให้มีการเข้าออกผ่านเข้าออกในบางกรณีเนี่ยไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่ว่าจะเป็นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วก็หลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เท่านั้นอย่างเช่นการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังจากเกิดการทำผิดค่ะหรือว่าการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีเนี่ยจะมีการตรวจสอบมีการคัดกรองมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วในขณะที่ทางด้านของคุณทางด้านของโฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในขณะนี้เนี่ยยังพยายามที่จะมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่ค่ะการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ากิจกรรมผิดกฎหมายก็หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็รวมไปถึงกองทัพเรือด้วยก็ยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยให้สูงสุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพเรือก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารด้วยค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีบางเพจหรือว่าบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่เป็นการสร้างกระแสปลุกปั่นหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยชายแดนค่ะซึ่งปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริงนะคะก็อาจจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นลดลงได้เพราะฉะนั้นมันกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในช่วงที่มีสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารที่เท็จจริงนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐดีที่สุดค่ะและถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะพบการทำผิดกฎหมายลักลอบผ่านแดนหรือว่ามีพฤติกรรมใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการกองทัพเรือได้ชี้แจงเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วนของค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะทางดีเจสอนอดิสรจันทรวัฒน์นะคะจากสทรก็ย้ำมานะคะว่าท่านผบ.ทร.เนี่ยสั่งเน้นย้ำไม่มีเปิดด่านครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยดีเจสอนติดตามอยู่บอกเป็น FC ทั้ง2 DJ เลย
1: ค่ะเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสทร.แล้วก็อีกหลายๆท่านติดตามอยู่วันนี้ฟังเสียงตามสายเสียงดังฟังชัด นะคะตราดเนี่ยเช้านี้25องศาพี่สุนทรบอกมาฝนตกตั้งแต่ตี3บางท่านบอกกบร้องอบๆเลยเนี่ย
1: จ้า
0: ที่หนุ่มเมืองขอนบอกกบร้องระงมอบๆไปเลยเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตี3
1: คิดถึงต้มเขียดนะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามต่อเอาวันนี้ยังตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหลือกี่สิทธ
0: ิ์โอ้โหตอนนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเยอะมากนะต้องบอกว่าเหลือเยอะมากยังเหลืออยู่ประมาณสัก4,580,000กว่าสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เรามีเวลาอีกวันนี้พรุ่งนี้2วันนะคะใครที่ยังทำเรื่องนะคะในส่วนของติดต่อทางธนาคารโน่นนี่นั่นยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลาค่ะ
0: ใช่เพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงตั้งแต่25-29พฤษภาคม2569ในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ปรากฏว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพี่น้องประชาชนและร้านค้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันเยอะมากสะท้อนถึงความสนใจในการตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งคือมีข่าวปลอมออกมาด้วยคู่ขนานกันมาติดๆนะคะโดยเฉพาะข้อความต่างๆโอ้โหเยอะมากเยอะขนาดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่แหละหลังไปพบว่าข่าวปลอมแล้วก็ข้อความสุ่มเสี่ยงเนี่ยพุ่งสูงกว่า 300,000 ข้อความ
1: โอ้โห
0: เยอะมากค่ะจากสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่าanti fake newsเซ็นเตอร์ไทยแลนด์นี่แหละค
1: ่ะ
0: ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงเรื่องความสนใจของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการค่ะไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงแล้วก็เรียกว่านำข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนะคะรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความค่ะเป็นข่าวปลอม20เรื่องแล้วก็ข่าวบิดเบือน3เรื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้แบ่งหมวดแล้วนะทีนี้ท่านก็บอกว่าได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนมากๆนะคะมีการแจ้งเตือนให้เรามาระวังการส่งต่อข้อความหรือว่าข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมแล้วขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัย4ไม่นะคะท่านให้หลัก4ไม่ด้วยกัน
1: ค่ะไม่แรก
0: ไม่กดลิงก
1: ์ไม่กดลิงก์นะ
0: 2ก็คือไม่เชื่อ
1: ค่ะ
0: 3ไม่รีบและ4ไม่โอนค
1: ่
0: ะ
1: ง่ายๆเลย
0: ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
1: นะ
0: คะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนข้อร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งท่านก็สามารถกดยืนยันผ่านสิทธิ์แอปถุงเงินนะคะผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยถุงเงินประชาชนเป๋าตังค์นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจก็ต้องไปสมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากระทรวงดีอีย้ำเตือนนะคะและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนค่ะถ้าพบถ้าเจอแบบนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะเป็นข่าวปลอมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะใครที่ได้กดยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวรอค่ะพร้อมกันใช้เงินพร้อมกันในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะส่วนใครที่จะช้อปปิ้งแบบออนไลน์รอวันที่15
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ออนไลน์ไดเรกdelivery นะคะวันที่15มิถุนายนค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้วันละ200
0: 200นะคะรัฐบาลถ้า100ง่ายๆรัฐช่วย60
1: เราจ่ายแค่40 บาท
0: นะคะแต่ก็จะมีรายเดือนด้วยนะคะค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มวันที่1แล้วนะคะอ้าวรายที่เป็นยังไงบ้างพี่ฉลาดชัยชนะบอกว่าวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับอากาศดีมากเลยฝนตกทั้งคืนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอากาศดีมากครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะที่ส่งข่าวสารนะ
0: ค่ะพี่ชัยนาทาวอยู่บางละมุงชลบุรีครับทักทายเรามาด้วยพี่นิตยากลัวคิวธนาคารเต็มจ้าบอกลองไปติดต่อดูน
1: ะ
0: พี่ไพบูลย์ก็บอกจากอำเภอชานุมานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อากาศดีมากเลยเช้านี
1: ้ค่ะคุณประภานะคะบอกว่าติดตามคุณน้อยคุณกบติดตามรับฟังรับชมทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะพร้อมๆกับฮือฮาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซื้อรถแถมบัว
1: อุ้ยจริงเหรอ
0: มีจริงนะคะติดตามได้กับข่าวยามเช้าพักครู่เดียวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องครับความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอทหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการแล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวรรณวรีอัตเทียร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้อง และไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27-28 พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนและก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับ และไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาคู่ขนานกับการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณนครนิวยอร์กโดยการพบหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากผู้นำในการพบหารือ3ฝ่ายคือไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้ง2ฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องแหละครับที่จะปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความจริงใจจริงใจต่อกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2โดยบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทางขสมกคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของรฟม.เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้รฟม.กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรอฟอมอเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรอฟอมอให้ขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรอฟอมอให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรอฟอมอให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงินหรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่ออาไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะตอนนี้อัปเดตกัน 4,575,670 สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะทยอยกันได้ทยอยกันได้
1: มีเวลานะอีกวันนี้1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือ2วันเต็ม
0: วินาทีหนึ่งวินาทีตะกี้ไปแล้ว70สิทธิ
1: ์เท่าไหร่นะ
0: 70สิทธิ์ไปแล้วตะกี้
1: ทำไมน้อยจังวันแรกที่เปิดมานะดิฉันก็จัดกับคุณพลอยนะก็พยายามแข่งกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะจัดรายการไปมือก็กดไปนะปรากฏว่าได้ประมาณ20นาทีผ่านไป
0: ก็เนี่ยตอนนี้ประมาณยังเหลือเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังมีเวลาวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: นะคะไปดำเนินการติดต่อแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าอย่างที่ชัยนาทโอ้สู้ไม่ถอยเหมือนกันชาวบ้านสู้ไม่ถอยเขาบอกว่าเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะคะต้องไปนี่แหละต้องไปลงทะเบียนกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องประชาชนยังคงไปยืนยันตัวตนกันเยอะมากส่วนใหญ่ชาวบ้านไปรอเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเนี่ยมีปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์เป็นมือถือแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันเก่าบางคนลืมรหัสผ่านแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุที่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยเป็นก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยรอลูกหลานมาทำให้แต่ก็ยังรออยู่ก็เลยยังเป็นส่วนที่ยังทำไม่ได้ปรากฏว่าบางคนไปนั่งรอไม่มีที่นั่งก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ธนาคารจัดเก้าอี้เสริมให้นะ
1: นี่เป็น
0: น่ารักมากแล้วก็ปกติธนาคารก็จะมีด้านหน้ามีลานจอดใช่ไหมปรากฏว่าให้ที่จอดรถเนี่ยเป็นที่
1: นั่งรอ
0: ของพี่น้องประชาชนแล้วก็แจกบัตรคิวแล้วก็เรียกตามลำดับเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักมากนะคะส่วนใหญ่ไปตั้งแต่ก่อน6โมงเช้า
1: โ
0: อ้เนี่ยไปต่อคิวเพราะว่าแบงค์เปิด8โมงครึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อากาศก็ร้อนคนก็ต่อแถวผู้สูงอายุบางคนก็อ่อนเพลียนั่งหลับก็มีต้องดมยาดมอยู่ตลอดก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกน้อยหลับคาอกเลยรอคิวนะคะใจจดจ่อแต่ไม่ย่อท้อเขาบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ลำบาก
1: ต้อง
0: มาต้องไปนะคะแต่ว่ารอจนไม่ทันถึงคิวก็ตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนหิวอากาศร้อนไม่ไหวเดี๋ยวมาใหม่มั้งคะเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยไปรอตั้งแต่หกโมงครึ่งเพื่อรับบัตรคิว9โมงครึ่งก็มี
1: ค่ะ
0: สู้ชั่วโมงนะ
1: สู
0: ้6 2 3
1: คุณครับอย่างน้อยมาประหยัดเยอะนะเดือนละ 1,000 นะ
0: 3ชั่วโมงใช่
1: นับใหญ่เลย
0: ใช่นะ
1: แต่ก็
0: เจ้าหน้าที่น่ารักมากดำเนินการนะคะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังให้สำเร็จค่ะนะน่ารักจริงๆขอบคุณมากหลายคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ถ้าได้เนี่ยนะได้เงินจากรัฐนี่แหละจะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งผงซักฟอกยาสีฟันสบู่ของกินของใช้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่ามีรายได้วันละ 200-300 ถ้าได้ตรงนี้มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: วันละ200นะก็ประหยัดไปเยอะนะ
0: ค่ะ
1: ซื้อหมูกิโลนึงก็100กว่าบาท
0: ใช่
1: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะส่วนใครที่รอเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยภายใน2เดือนนี้นะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ก็รอด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของปัญหาสำหรับเด็กกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้มีการรับฟังความกังวลหรือว่าปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครูแล้วก็สังคมเนี่ยได้มีการร้องออกมานะคะเรื่องของโซเชียลมีเดีย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า AI เข้ามาแบบหูเยอะมากเลยหลายแพลตฟอร์มนะ
0: คือเราเห็นซีรีส์แนวตั้ง มาเจอ
1: หนึ่งในนั้นคือดิฉันเองค่ะ
0: AI ผลไม้อะไรตอนนั้นก็โอ้โหแต่ระวังนะระวังลิงก์ปลอมด้วยคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังลิงก์ปลอมเยอะมาก
1: ต้องระวังให้ดีนะคะทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกนะคะสะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบคลิปสั้นอาจจะส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกของเด็กๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กวัยปฐมภูมินะคะวัยเรียกว่าวัยสมองที่ยังพัฒนาอยู่นะคะก็คือเด็กต
0: ั
1: ้งแต่เด็กเล็กนี่แหละค่ะไปจนถึงเด็กประถมนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายร่วมกันของโลกยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเข้ามารับผิดชอบร่วมกันนะคะทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าทุกแพลตฟอร์มก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะคะที่จะต้องทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการนำแนวทางนี้นะคะมาปรับแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเด็กไทยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้ ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันก็คือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนนะคะพร้อมขยายสิทธิรักษาพยาบาลครูให้ครอบคลุมนะคะรอแล้วกันส่งท้ายด้วยเรื่องฮือฮาชายแดนใต้
1: ดิฉันรออยู่ค่ะ
0: ค่ะไปไม่ไปซื้อไหมคุณฟังแล้วคุณต้องสนใจ
1: มาก
0: เลย
1: น่าสนใจค่ะ
0: ซื้อรถแถมวัว
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงอันนี้จริงค่ะนะคะนี่เป็นรถที่เป็นรถมือสองเป็นรถมือสองบางมดยุสคาสาขายะลาสร้างความฮือฮาและสีสันรับเทศกาลฮารีรายออิดินฮัตฮาหรือว่ารายอฮัตอย่างคึกคัก
1: ค
0: ือเต็นท์นี้นะคะเป็นเต็นท์มือสองรถมือสองเขาจัดแคมเปญนี้เป็นปีที่3แล้วนะคุณ
1: โอ้โห
0: ต่อเนื่องนะไม่จัดแค่ช่วงนี
1: ้
0: ใช่แล้วนะคะพิเศษสุดเลยออกรถแถมวัวตัวใหญ
1: ่โอ้โห
0: เขาแจกวัวรวมทั้งหมด5ตัวให้ลูกค้าผู้โชคดี4จังหวัดภาคใต้
1: คือต้องลุ้นใช่ไหม
0: ใช่ต้องลุ้นต้องลุ้นเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะปรากฏว่าปีนี้แจกให้ผู้โชคดีแต่ละสาขาเขาแจกไปแล้วนะสาขายะลา2ตัวนราธิวาส1ตัวหาดใหญ่1ตัวแล้วก็สาขานครศรีธรรมราช1ตัวนะคะวัวแต่ละตัวโอ้โหราคาไม่ธรรมดาตัวละประมาณ 30,000
1: โอ้โหเยอะนะไปเลี้ยงต่อยอดได้เลย
0: ทองกี่บาทตอนนี
1: ้ทองก็4เอ้ยไม่ใช่
0: 6 70,000 ใช่มั้ย 70,000 กว่าโอ้นี่สร้างความตื่นเต้นและเสียงตอบรับดีจากลูกค้ามากเลยปรากฏว่าคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยออกรถมือ2 400,000 แล้วโชคดีได้วัวอีก1ตัวดีใจมากๆเลย
1: ดีใจด้วย
0: ทางร้านก็บอกว่านี่เป็นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็แจกสิ่งของให้ผู้เดือดร้อนซื้อรถแถมวัวสร้างสีสันการตลาดด้วยค่ะ
1: ดิฉันชอบนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยวัวก็ไปต่อยอดได้
0: เดี๋ยวออกรถอีกคันนะคุณ
1: โอเคค่ะ
0: วันนี้เราต้องไปติดตามข่าวเพราะ 7:00 น.แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซียประตูรวม 3-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีระบุ กรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็น